0: ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งแม้ว่า4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักสุรสิทธิ์ยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ได้สั่งการให้โครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนพร้อมทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มากที่สุดสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการว่าในวันนี้จะมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.60 ถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมประสานทั้ง10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
1: และการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในทุกรูปแบบในทุกกรมทุกกองเพื่อจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเผชิญเหตุการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเราได้กำชับทั้งกรมทั้งท้องถิ่นนะครับว่าให้ดูเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับภัยพิบัติแต่ละพื้นที่หัวใจของมันก็คือการซักซ้อมแล้วก็แผนอพยพหรือก็แผนรับมือ
0: นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคตว่ารัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
2: เราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ 50-60 เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.ร่วมกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องเนี้ย24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่
0: ขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่านิคมอุตสาหกรรมหลักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคมีระบบป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ายังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่ประเทศเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทาง

0: การณ์อย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตว่าจะได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
2: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือก่อกลางระดับจังหวัดได้จัดประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ. อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนส่วนการดำเนินคดีอาญาและการสอบสวนความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3: การเพิกถอนผู้ที่คะแนนไม่ถึงตั้งแต่แรกใน5925คนนั้นเขาประชุมกกลางของแต่ละจังหวัดเนี่ยประชุมไปเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วแล้วก็เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.เทศบาลอบต.ออกคำสั่งเพิกถอนกันเราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้อง
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบว่ามีการเรียกรับเงินรวม 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งย้ำว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมมองว่าถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี
4: ้นางสาวณฤดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4,767,301 รายขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์4,546,952 รายผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกแนวทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันเนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าองค์การคลังสินค้าได้ยกเลิกแนวทางการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านปริมาณ 600,000 ตันแล้ว เนื่องจากสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเริ่มคลี่คลายและสามารถเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นทำให้ขณะนี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงขอให้เกษตรกรโรงงานอาหารสัตว์และผู้เกี่ยวข้องคลายความกังวลขณะเดียวกันการซื้อขายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกรและโรงงานอาหารสัตว์ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้รับแจ้งแผนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ประมาณ 120,000 ตันขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาชะลอการนำเข้าไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการนำเงินบำนาญมาออมต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.เตรียมเสนอกระทรวงการคลังแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการสามารถนำเงินบำนาญมาออมต่อในกบข.ได้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินหลังเกษียณลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินและยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องโดยกบข.เตรียมสภาพคล่องรองรับข้าราชการกว่า 20,000 คนที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้หลังพบเงินที่สมาชิกได้รับจากกบข.เฉลี่ย 1-1.5 ล้านบาทขณะที่หนี้สินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทพร้อมแนะสมาชิกพิจารณารับเงินแบบทยอยจ่ายเพื่อให้มีเงินรองรับค่าครองชีพรายเดือนแทนการถอนเงินออกทั้งหมดส่วนแผนปฏิรูประบบราชการทั้งเออรี่รีไทยและการยุบหน่วยงานกบข.ติดตามและเตรียมรองรับแล้วโดยเชื่อว่าจะไม่กระทบกองทุน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ท้องฟ้าหม่นสาย

ด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ

0: ติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตอราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายและยังคงมีผู้สูญหาย910รายซึ่งจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง517รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า800คนผู้นำเนปาลยังกำชับให้ทางการท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นและเร่งเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยที่ถูกปิดกั้นขณะที่ทางการจีนรายงานว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเดินทางไปยังเขตจีหลงของทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ทางการจีนยังเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังคงอยู่ที่3รายและมีผู้สูญหายอีก558ราย
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่สั่งการให้มีการโจมตีดินแดนของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตโดยอ้างว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังนายจอห์นแรดคลิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกเกมนี้ทีมสาวไทยจะช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซต25-20 25-18 25-21ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับญี่ปุ่นแข่งขันวันที่29สิงหาคมถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5ของการชิงชัยและประเภทกว้างจากรุ่นอายุ95ปีชายคุณตาสว่างจันพรามนักกรีธาที่มีอายุมากที่สุดในโลกย่าง107ปีลงชิงชัยใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมทำสถิติดีที่สุดคือ 7.59 เมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองที่เคยทำไว้ 7.50 เมตรคว้าเหรียญทองแรกให้กับตัวเองโดยคุณตาสว่างจะมีโปรแกรมแข่งขันอีกครั้งในวันที่29สิงหาคมประเภทพุ่งแหลนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเรโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาและรายการแทร็กเวิลด์แชมเปี้ยนชิพจากการประชุมผู้จัดการทีมทั้ง38ทีมจาก21ประเทศมิสเตอร์แมทธิวไรท์หัวหน้าผู้ตัดสิน UCI ชาวออสเตรเลียและผู้จัดการทีมซังจูไซคลิงจากเกาหลีใต้ได้ชื่นชมการจัดการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพ2026ของไทยทั้งสนามแข่งขันที่พักอาหารการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาตรฐานและความพร้อมทุกด้านขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาร่วมชิงชัยเพื่อทดสอบความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายอลงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทเรดอัพเวิร์กจำกัดพร้อมด้วยนายแฮงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีควิกจำกัดและนางสาวบุษราลัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัทบีควิกจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา มีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com พี่จิตกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาที1นาทีกับกปท. ทุกป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่คุณร่วมประมูลไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นความหวังและชีวิตใหม่ของผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเช่นขาเทียมแขนเทียมรถนั่งไฟฟ้าและเครื่องผลิตออกซิเจนต่อเนื่องเป็นปีที่16ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 21,800 รายและได้มีการจัดพิธีมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการของแต่ละจังหวัดซึ่งมีผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้เข้าร่วมแสดงถึงการมีส่วนร่วมสร้างกุศลในการช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและเป็นการช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2,570 ผู้พิการสัญชาติไทยที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณกรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ wave.dlt.go.th/rssf/ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือหมายเลขโทรศัพท์02271888ต่อ2511ถึง2512ค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมรุเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัตคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของดาราจักรดาราจักรเป็นที่อยู่ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เป็นองค์ประกอบหลักของดาราจักรที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าล้วนอยู่ในดาราจักรของเราทั้งสิ้นดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ใกล้กันและเรียงเป็นรูปร่างต่างๆเรียกว่ากลุ่มดาวและบางแห่งสามารถเห็นเป็นรูปร่างอย่างชัดเจนเรียกว่าดาวเรียงเด่นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันหรือดาวเรียงเด่นเดียวกันอยู่ห่างจากโลกไม่เท่ากันแต่ปรากฏอยู่ในทางเดียวกันเท่านั้นทั้งกลุ่มดาวและดาวเรียงเด่นอยู่ในดาราจักรทางช้างเผือกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและฤทธิ์แก้ว

0: Radio, freshen up.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์

0: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: คุณโอ๊ยติดคุกผมเราทั้งหมดว่าอะไรเป็นอะไรกับลูน่านับไปบอกคุณโอ๊ยด้วย
2: เดี๋ยวนี่เอางี้ดีกว่าฉันมีวิทยุเทปมาด้วยให้ฉันอัดเสียงเอาไว้นะคุณโอ๊ยจะได้ยินได้ฟังโดยตรงบางทีฉันเก็บเอาไปเล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ละเอียดเท่าที่คุณโอ๊ยได้จากเสียงของในปลิวเองก็ได้นะ
1: โอ๊ยก็ได้คร
2: ับ
1: กระเร็วหน่อย
2: เดี๋ยว
1: ผมจะทนไม่ไหวแล้ว
2: ได้ฉันจะไปเอาเทปมาอัดเสียงดีนี่แหละนะรอสักครู่นะ

ขอบใจในปลิวมากที่เล่าความจริงทั้งหมดอ้าวในปลิวในปลิวอ้าวขอพักขออ่อนไปแล้วปลิวปลิวหมดสติไปแล้วไม่ได้การแล้วต้องรีบหามส่งโรงพยาบาลด่วนที่สุด

0: คุณคุณหมอมากที่ให้ความกรุณา
1: ไม่เป็นไรเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้วอย่าได้เป็นห่วงเลยครับ
0: แล้วอาการของเขานี่จะถึงขั้นอันตรายไหมครับหมอ
1: ผมยังตอบอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าจะต้องทำการผ่าตัดเอากระสุนออกแต่คุณประกิตจะต้องให้การไปตามเป็นจริงนะฮะว่าคนไข้เป็นใครถูกใครยิงมาจากไหนและก็บ้านช่องอยู่ที่ไหน
0: ผมรู้แต่ว่าเขาชื่อปลิวครับ
1: อ๋อแล้วนามสกุลล่ะครับ
0: ผมไม่ทราบครับเพราะว่าเป็นเพียงคนรู้จักกันเท่านั้นเอง
1: บ้านอยู่ที่ไหน
0: ข้อนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันบอกได้แต่เพียงว่าผมน่ะเคยพบเขาที่เขาสมิงเมื่อก่อนน่ะเขาอยู่ที่บริษัทพลอยเพชรสยามจำกัดแล้วก็เมื่อก่อนผมก็เคยเป็นทนายประจำอยู่ที่บริษัทนั้นแต่ต่อมาบริษัทถูกขายไปอีกทอดหนึ่งผมก็เลยไม่ได้เกี่ยวข้องมาตั้งหลายปีแล้วครับ
1: แล้วถูกใครยิงหรือว่าถูกยิงที่ไหนครับ
0: ผมก็ไม่ทราบว่าใครยิงเขาแน่แต่ผมพบเขากลางทางพอเห็นว่าเป็นคนเคยรู้จักก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลเพราะอาการของเขานี่มันไม่ดีอยู่แล้วพูดจาอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องก็เห็นจะต้องให้เขารู้สึกตัวซะก่อนถึงจะตอบคำถามของหมอหรือว่าตำรวจได
1: ้อ๋อครับ
0: ฮะ
1: ขอบคุณในความมีน้ำใจของคุณประกิตมาก
0: เขาถึงมือหมอผมก็โล่งใจไปเปล่าหนึ่งไอ้สำหรับค่าใช้จ่ายของเขานี่ผมขอรับผิดชอบเองครับ
1: แล้วถ้าตำรวจต้องการติดต่อคุณประกิตล่ะครับ
0: อ๋อได้
1: มีลำบากนะ
0: ฮะเดี๋ยวฮะ
1: อ๋อครับ
0: นี่ครับลำบากของผมครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: ถ้าอย่างไรแล้วก็ผมจะติดต่อไปทางกรุงเทพตามสำนักงานนี่นะครับ
0: ครับเชิญเลยครับผมจะต้องรีบไปธุระอีกเสร็จธุระแล้วผมจะย้อนมาดูอาการของเขาที
1: ได้ครับได้เพราะว่าตอนนี้ถึงยังไงก็ยังให้ดูแลเขาไม่ได้หรอกครับจนกว่าอาการจะปลอดภัยซะก่อนนะฮะ
0: ถ้าอย่างนั้นผมลาคุณหมอก่อนแล้วครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: จะค่ำอยู่แล้วเจ้าแสบยังไม่กลับมาอีกมันไปถลายซะที่ไหนก็ไม่รู
1: ้นั่นสิคะแล้วแกไม่ได้วี่แววอะไรเลยอ่ะจอร์ด
2: ครับถามเข้มดูสิครับเราค้นทุกซอกทุกมุมโรงพยาบาลคลินิกในพื้นที่ที่บอกไปแต่ไม่พบวี่แววอะไรเลย
0: ก็คงจะพอกับเรานั่นตะเวนไปสอบถามไปไม่ได้วี่แววอะไรเลยถ้าสายของแสบกับโกยไม่พบอะไรเลยมันก็ยุ่งหน่อยละ
1: แล้วมันหายไปไหนกันนะผิดเวลาไปตั้งเกือบชั่วโมงแล้วนะ
2: หรือว่าจะได้วี่แววขึ้นมาแล้วติดตามต่อไปยังไม่มีเวลาส่งข่าวก็เป็นได้นะครับ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ดีกลัวจะผิดหวังอย่างเดียว
1: ก็นั่นน่ะสิคะ
2: ถ้าคุณเด่นยังอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้เราคงได้กลับเป็นนอนแคลงอยู่ในเขาสมิงสบายไปแล้วไม่ต้องมาวนเวียนอยู่ในเมืองชน
0: ฉันก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันเสี่ยงมากไหนมันจะได้เปรียบที่มีปืนอยู่ในมือไหนมันจะอยู่ใกล้คุณลักเล่ยิงโดนมันก็เสี่ยงเต็มทีเพราะถ้าพลาดไปโดนคุณลักเล่เข้าพวกนายคงฆ่าฉันตาย
1: เรื่องนี้โทษใครไม่ได้หรอกโอกาสและจังหวะมีเพียงเท่านั้นเท่าที่มีโอกาสยิงได้นัดหนึ่งก็นับว่าดีที่สุดละเพราะถ้ายิงไม่ระมัดระวังฉันคงตายเพราะมือคุณเด่นยังโชคดีที่มันไม่โดดกอดคอฉันเอาไว้แล้วก็ลากไปยิงทิ้งเป็นการแก้แค้น
2: ผมไม่คิดเลยว่าพี่ปลิวจะมาหักหลังเราตอนนี้ทั้งที่เราก็ร่วมงานมาตลอดคุณนักเรียกกับพี่ปลิวมาตลอดเลย
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาเกิดคลั่งขึ้นมาถึงกับเข้าจี้ปล้นแล้วจะฆ่าฉันก็มาดื้อก็ตอนที่ในจอร์ดมากับเขาในปลิวว่ายังไงล่ะ
2: พี่ปลิวว่าคุณรักแรกของหักหลังถึงได้มากับคุณเด
1: ่
2: น
1: แล้วทำไมเขาถึงรู้ว่าฉันพักอยู่โรงแรมไหน
2: บังเอิญนะครับขับรถวนเวียนค้นหาหลายแห่งแต่มาเห็นรถจอดก็มั่นใจคุณรักแรกต้องพักที่นั่นแน
1: ่แล้วรู้ได้ยังไงว่าฉันพักห้องไหน
2: จ่ายไป500ก็เรียบร้อยแล้วครับ
0: เล่นเอาฉันกับคุณลักเล่ทับไปนรกนะดีแต่ว่าลักเล่ล่อไปทางหนึ่งฉันจึงมีโอกาสฉวยปืนที่ตกอยู่ไว้ได้ไม่อย่างนั้นปนแน่ๆ
1: ฮะเขากลับมาแล้ว
0: อย่าเพิ่งวางใจนะคุณเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อน

0: ่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

สมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไรอ่ะ
1: แสบครับคุณเด่น
0: เข้ามา
2: น้ำ
0: ทำไมช้านักแสบฉันกับคุณลักเล่แทบจะคลั่งอยู่แล้วนะ
1: จะฟังของดีๆก็ต้องใจเย็นๆกันหน่อยครับ
3: หมายความว่ายังไงกันแสบ
1: เราเสียเวลาตามที่ไหนๆไม่พบแต่บังเอิญนะครับตอนผมจะกลับที่โรงแรมเนี่ยเห็นรถของทนายประกิต
0: ทนายประกิตนะ
1: ครับเขาเข้าไปในโรงพยาบาลก็เลยชักสงสัยผมก็เลยตามไปดูเท่านั้นแหละครับได้ความเลย
3: เจอจะปลิวใช่ไหม
1: ครับ

0: เด็ดจริง
1: จริ งเหรอฮะ
0: ถามกล้วยก็แล้วกันครับว่าจริงหรือไม่จริงเพราะกล้วยอ่ะเป็นคนที่ให้ผมดู
1: ดีถ้าอย่างนั้นใช่แน่
0: แกสองคนทำงานได้ผลมากแล้วมันเป็นยังไงมั่งร่อแร่เลยครับไม่ได้สติหมอต้องเอารถมารับเข้าห้องผ่าตัดเป็นการด่วนผมเฝ้าดูอยู่พักหนึ่งถึงได้พากันกลับออกมาน
1: ายคิดว่ามันจะมีทางรอดไหม
0: ตอบยากครับแล้วเราก็ไม่เห็นใกล้ๆด้วยแปลกนะ
1: แปลกทีเดียว
0: ก็ทำไมนายประกิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
2: ทนายประกิตเคยเป็นทนายความของบริษัทพลอยเพชรสยามสมัยก่อนพวกนั้นกับพวกเราก็พอจะรู้จักหน้ากัน
0: แล้วทนายประกิตเห็นแกกับกล้วยหรือเปล่าคุณแสบไม่เห็นหรอกครับแล้วคุณลักเล่คุ้นเคยกับเขามา
1: ไม่หรอกค่ะเคยเห็นแต่ไม่สนิทกันฉันพบเขาสักครั้งสองครั้งแล้วมั้งแทบนึกใบหน้าก็ไม่ออกได้ซ้ำปะ
0: แล้วเจ้าปลิวไปเจอกับทนายประกิตได้ยังไง
1: ไอ้เรื่องนั้นนะเราก็สุดที่จะรู้ได้นะคะปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนนี้ทนายกิตกับเจ้าปลิวพบกันเจ้าปลิวมีสติหรือเปล่าแล้วมันเล่าอะไรๆให้ทนายประกิตฟังหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้นั่นล่ะคือผมสงสัยล่ะถ้าเล่าให้นายประกิตฟังเราน่ะยุ่งแน่เพราะมันพวกเดียวกับไอ้โอ้ยแถมชนนีก็รู้จักกันอีกด้วยเมื่อตอนขายบ้านขายรถใช้นี่ก็นายประกิตนี่แหละที่เป็นคนจัดการให้
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะมันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเราซะแล้วล่ะ
0: แล้วทนายประกิตออกจากโรงพยาบาลไปที่ไหนฮะผมไม่รู้หรอกครับไม่ได้ตามไปผมว่าเรื่องนี้ระวังใจไม่ได้ซะแล้วนะ
1: หมายความว่ายังไงคะ
0: ถ้าเจ้าปลิวเล่าอะไรๆให้นายประกิตฟังทนายประกิตจะต้องเอาไปเล่าให้โอ้ยฟังความมันก็จะแตกสิ
1: ก็นั่นสิคะแล้วเจ้าปลิวไม่ตายเจ้าปลิวก็จะเป็นพยานที่ดีย้อนกลับมาเล่นงานแล้วแน่ๆ
0: เราต้องเก็บเจ้าปลิวซะก่อนตัดพยานสำคัญไปซะไม่มีเจ้าปลิวถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ยากที่เขาจะทำอะไรเราได้เพราะไม่มีประจักษ์พยานยืนยัน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องจัดการกับเจ้าปลิวก่อนสิคะ
0: แน่นอนผมไม่เอามันไว้แน
1: ่ปลุกเข้าโรงพยาบาลกันเลย
0: ตอนนี้คงทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะมันอยู่ในห้อง ICU ถ้าเราจะทำอะไรต้องให้มันออกมาจากห้องนั้นซะก่อนเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราไปหาข้าวกินก่อนดีกว่าแล้วค่อยเกลียไปดูที่โรงพยาบาลกันจะได้วางแผนจัดการกับเจ้าปลิวซะให้สิ้นซากเลย
1: ค่ะจะเอาที่โรงแรมนี้หรือที่ไหนคะ
0: ข้างนอกดีกว่าคุณอย่าชุมนุมกันในโรงแรมนั่นเลยนะจะเป็นที่สงสัยของทางโรงแรมเปล่าๆนัดไปพบกันข้างนอกนะ
1: ถ้าอย่างนั้นแยกกันออกไปทยอยกันนะแล้วเดี๋ยวพบกัน

0: าละเมื่อเราได้รับมอบหมายให้เป็นมือสังหารไอ้ปลิวก็ไม่มีทางเลือกต้องทำตามหน้าที่หรือแกมีความเห็นยังไงวะจอร์ด
1: ความจริงฉันก็ไม่อยากจะฆ่าพี่ปลิวหรอกว่
0: าเราเคยอยู่ด้วยกันมาก่อน
1: นั่นข้อหนึ่งละเราอยู่กันมานานรักกันนับถือกันแล้วจู่ๆเราต้องมาฆ่ากันเองบอกตรงๆว่ามันตะขิดตะขวงใจไม่น้อยเลย
0: และแกจะเอายังไงวะฮะ
1: ก็ยังว่ายังไงก็ต้องทำเพราะเจ้านายสั่งมาแล้ว
0: ต้องเต็มใจที่จะทำด้วยเพราะเราเลือกอยู่กับเขาแล
1: ้
0: ว
1: ไม่น่าเลยพี่ปลิวทำไมต้องหักหลังคุณรักเร่ก็อยู่ด้วยกันทำงานมาด้วยกันตั้งนานเพราะอะไรกันแน่ถึงคิดจะปล้นข้า
0: อ้าวแกมากับเขาเขาไม่ได้บอกหรือว่าพาแกมาทำไมที่เนี่ยฮะ
1: มาตามคุณรักเร่
0: เออ
1: เพราะเขารักและหวงแหนคุณรักเร่มาก
0: เจ้าปลิวรักคุณรักเร่เหรอ
1: รักมานานแล้วด้วยไม่ว่าคุณรักเร่จะสั่งอะไรทำทุกอย่างขอให้บอกมาเถอะ
0: แล้วคุณรักเร่ล่ะรักจะปลิวหรือเปล่า
1: ไอ้สนิทกันน่ะสนิทกันมากแต่เรื่องที่คุณรักเร่จะมารักพี่ปลิวน่ะมันเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้ฉันก็บอกพี่ปลิวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่าบินสูงตกลงมามันจะเจ็บพี่ปลิวก็ไม่เชื่อ
0: เพราะนี่ปลิวรักคุณรักเร่นี่เองเลยโกรธแค้นพอมีใครมาติดพันคุณรักเร่เขาเลยคิดจะฆ่าแล้วก็ปล้นมิน่าล่ะถึงได้ซ้อมคุณเด่นคุณรักเร่ซะสะบักสะบอมก็เหมาะแล้วที่ใครทีมัน
1: ที่จริงไม่ต้องฆ่าพี่ปลิวก็ไปไม่รอดอยู่แล้วโลกันหนักหนาแบบนี้ยังอีกนานเป็นเดือนๆกว่าจะฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงอีก
0: แกพูดมันไม่อยากทำงั้น
1: ใจหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นเราคลุกคลีตีมองกันมาตลอดแต่เมื่อมันไม่มีทางเลือกก็ต้องทำ
0: ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกวะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: ตั้งเด็กที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh enough. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันที

0: ธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ือไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ขึ้นสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอด

0: อยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ในห้วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมวันที่ทุกคนต้องหยุดบ้านญาติมิตรและเวลาเป็นสิ่งเติมเต็มหากใช้เวลาเป็นก็เห็นสุขสุขจากใจที่ไม่กระโจนความสุขเนื้อความสงบไม่มี Your happiness our happiness Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
1: Fora B
0: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
2: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
3: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
0: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
4: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่าย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจ92 MHz เชียงใหม่เรดิโอจากใจศิสุดาชวชาติเห็นภาพข่าวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปเปิดเทศกาลพิเศษดอนยายทองปฐมบทอารยธรรมเมืองเพชรบุรีน่าภาคภูมิใจนะคะที่เรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอายุถึง 2,000 กว่าปีทั้งกลองมโหระทึกโครงกระดูกเครื่องประดับทองคำและไฮไลท์ค่ะเป็นแหวนทองคำจารึกอักษรอินเดียโบราณพราหมีซึ่งจากการติดตามข่าวก่อนหน้านี้นะคะที่มีการขุดค้นระยะแรกก็ได้พบหลักฐานสำคัญว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเคยเป็นแหล่งฝังศพของชุมชนโบราณโดยมีการนำกลองมโหระทึกมาใช้เป็นเครื่องอุทิศแก่ผู้ตายมีโครงกระดูกมนุษย์11โครงกลองมโหระทึก6ใบรวมถึงโบราณวัตถุสำคัญจำนวนมากทั้งภาชนะดินเผาภาชนะสำริดเครื่องประดับสำริดลูกปัดแก้วลูกปัดหินและเครื่องประดับทองคำซึ่งหนึ่งในหลักฐานโดดเด่นที่สุดนะคะก็คือแหวนทองคำที่มีจารึกอักษรอินเดียโบราณพราหมีกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่5ถึง7หรือประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีมาแล้วสอดคล้องกับผลการตรวจวิเคราะห์อายุฐานจากหลุมขุดค้นโดยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งระบุว่าแหล่งโบราณคดีดอนยายทองมีอายุราว 2,100 ปีแน่นอนว่าการค้นพบดังกล่าวนั้นถือเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาพัฒนาการของชุมชนโบราณในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทยทั้งในด้านพิธีกรรมความเชื่อการติดต่อค้าขายและสาระทางสังคมรวมถึงสะท้อนเห็นถึงความเชื่อมโยงของชุมชนโบราณกับโลกภายนอกผ่านวัตถุและหลักฐานทางวัฒนธรรมแน่นอนนะคะว่าใครที่เดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีอย่าพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรีนั่นก็คือแหล่งโบราณคดีดอนยายทองค่ะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์ข่าวสารข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินด้วยนะคะอย่าลืมเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ

0: นข่มผู้อื่นว่าต่ำต้อยอย่าใช้อคติของตนทำให้ปวงชนหนีห่างอย่าอวดเก่งถือดีจนกระทั่งสูญสิ้นซึ่งความศรัทธาสูงส่งแต่ไม่เย่อหยิ่งชนะแล้วไม่ลำพองปราดเปรื่องแต่รู้จักลงเวทีเข้มแข็งแต่มีความอดทนคบกันด้วยอิทธิพลมิตรภาพไม่ยืนยง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะบริเวณลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าหลายร้านค้าที่น่าสนใจ1ร้านขนมที่ต้องตามไปชิมนะคะขนมเปี๊ยะฟินฟินเจ้าดังในโซเชียลบุกมาเปิดสาขาที่เชียงใหม่แล้วค่ะที่เด็ดของร้านนี้ก็คือแป้งบางแต่นุ่มหนึบกัดแล้วละมุนสุดๆไม่หนาไม่เลี่ยนจัดเต็มค่ะขนมเปี๊ยะไส้แน่นไม่ว่าจะซื้อกินซื้อฝากหรือซื้อตุนแช่ตู้เย็นก็ยังอร่อยไส้เด็ดที่ต้องลองนะคะฝอยทองไข่เค็มลาวาทุเรียนชีสช็อกโกแลตดูไบไส้ฝอยทองนูเทลล่าและอีกเพียบค่ะเชิญนะคะขนมเปี๊ยะฟินฟินที่มีโชคพลาซ่า
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการ

0: สุขดีที่เชียงใหม่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 การเวลา
1: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
1: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพโบราณที่พระเจ้าติโลกราชพระราชาธิบดีองค์ที่22แห่งราชวงศ์มังรายโปรดให้หมื่นด้ามพระคดหรือสีหโคตรเสนาบดีเป็นนายช่างทำการก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช1999วัดเจ็ดยอดเป็นอารามที่มีความสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนาด้วยเมื่อพุทธศักราช2020พระเจ้าติโลกราชโปรดให้จัดการประชุมพระเถรานุเถระทั่วทุกหัวเมืองในอาณาจักรล้านนาแล้วส่งคัดเลือกได้พระธรรมทินเจ้าอาวาสวัดป่าตาลผู้เจนจัดในพระบาลีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระเจ้าติโลกราชทรงรับเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ทำสังคายนาพระไตรปิฎกณวัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดปีหนึ่งจึงสำเร็จเรียบร้อยการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใหญ่เป็นลำดับที่8นับเนื่องได้ทำมาแล้วที่ประเทศอินเดียและศรีลังการวม7ครั้งและการทำสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดก็นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่24สิงหาคมเวลา18นาฬิกานายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะณถนนสายทางบ้านฟ่อนหมู่ที่2เชื่อมบ้านตองกายเหนือหมู่ที่11ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.เชียงใหม่จำนวน 4,475,000 บาทเพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนเส้นทางดังกล่าวโดยติดตั้งโคมไฟแบบ LED ขนาด110วัตต์พร้อมเสาเหล็กสูง9เมตรจำนวน68จุดและตู้คอนโทรลระบบจำนวน1วงจรตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างของอบจ.เชียงใหม่ซึ่งการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มแสงสว่างบนเส้นทางสัญจรช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืนตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ
1: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
0: Mass FM. Your happiness, our happiness.

มพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ความมั่นใจในตนเองบวกกับการประเมินตนเองโดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงนั้นจะเพิ่มระดับความพึงพอใจในชีวิตขึ้นได้ถึง 30% จากผลงานวิจัยค่ะแต่อย่างไรก็ตามจงเป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะเพราะถ้าคุณเปิดหนังสือเกี่ยวกับแรงบันดาลใจฟังเทปบันทึกเสียงเข้าร่วมฟังการบรรยายคุณก็จะได้ทราบถึงพลังอำนาจที่แสนวิเศษที่คุณครอบครองอยู่ค่ะรวมไปถึงความสามารถที่น่าอัศจรรย์ใจของคุณอีกด้วยนะคะซึ่งการที่สื่อต่างๆเหล่านี้สอนคุณว่าคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองจึงจะประสบความสำเร็จนั้นเป็นความจริงค่ะแต่กระนั้นความมั่นใจในความสามารถของตนเองอย่างเกินเหตุนั้นกลับจะไม่ได้ส่งผลดีกับคุณในระยะยาวเท่าใดนะคะคุณจะต้องไม่พยายามที่จะโน้มน้าวใจตนเองว่าตัวเองคือซูเปอร์แมนหรือซูเปอร์วูแมนคุณจะต้องไม่ทำร้ายตนเองโดยการกล่าวอ้างว่าตนนั้นมีความสามารถรอบด้านเนื่องจากความพยายามดังกล่าวจะเป็นบ่อนทำลายความมั่นใจในสิ่งที่คุณมีความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงค่ะดังนั้นจงเป็นตัวของตัวเองบนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะ

0: ดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอย iPad 71ราคาไม่ถึง 10,000 ซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดนิดงานนี้28สิงหาถึง6กันยายนนี้เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มที่นิยมภายในสำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลย
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad เจน11ราคาไม่ถึง 10,000 ซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้28สิงหาจนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลค่ะ
0: นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี
1: ้เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอย iPad 71ราคาไม่ถึง 10,000 ซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆงานนี้28สิงหาถึง6กันยายนนี้เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มที่นิยมภายในสำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลย
3: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
3: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สูตร
3: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่า

0: รบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์และฟอรบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM, your happiness

0: จริงฉันก็โอนะ
1: Mass FM
2: จ้องจอทั้งวันเสียงตาแห้งไม่รู้ตัวแพทย์หมอชอเตือนภัยสุขภาพตาของมนุษย์ออฟฟิศค่ะในยุคที่การทำงานแทบทุกอย่างต้องพึ่งพาหน้าจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตดวงตากลายเป็นอวัยวะที่ถูกใช้งานหนักโดยที่หลายคนไม่ทันรู้ตัวค่ะหนึ่งในปัญหาที่พบมากขึ้นอย่างชัดเจนในกลุ่มคนทำงานนั่นก็คือภาวะตาแห้งซึ่งไม่ใช่แค่ความไม่สบายตาเล็กๆน้อยๆนะคะแต่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้ค่ะปัจจุบันอาการตาแห้งพบมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในวัยทำงานสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการใช้หน้าจอเป็นเวลานานร่วมกับการทำงานในห้องปรับอากาศตลอดวันซึ่งทำให้น้ำตาระเหยเร็วขึ้นนอกจากนี้การนอนหลับไม่เพียงพอความเครียดและการใส่คอนแทคเลนส์ก็ยังเป็นปัจจัยเสริมที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะตาแห้งมากขึ้นค่ะสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับตาแห้งคือคิดว่าต้องไม่มีน้ำตาเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยนะคะกลับมีอาการน้ำตาไหลตลอดเวลาเนื่องจากดวงตาเกิดการระคายเคืองจึงกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำตาทดแทนซึ่งเป็นน้ำตาที่มีคุณภาพไม่ดีและไม่สามารถหล่อเลี้ยงผิวตาได้อย่างเหมาะสมค่ะภาวะตาแห้งจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กหากปล่อยไว้เรื้อรังอาจนำไปสู่การอักเสบของผิวกระจกตาและเยื่อบุตาส่งผลให้ตามัวเป็นหายๆและในกรณีรุนแรงอาจเกิดแผลที่กระจกตาซึ่งกระทบต่อการมองเห็นในระยะยาวค่ะการใช้หน้าจออย่างต่อเนื่องยังทำให้เกิดภาวะ Digital Eye Strain หรือ Computer Vision Syndrome โดยผู้ป่วยมักมีอาการตาล้าปวดรอบดวงตาปวดศีรษะตามัวและตาแห้งร่วมด้วยที่สำคัญคือขณะจ้องหน้าจออัตราการกระพริบตาจะลดลงจากปกติที่ประมาณ 15-20 ครั้งต่อนาทีเหลือเพียง 5-7 ครั้งต่อนาทีค่ะทำให้น้ำตาเคลือบผิวตานั้นกระจายได้ไม่ดีและระเหยเร็วขึ้นค่ะนอกจากนี้สภาพแวดล้อมอย่างห้องแอร์ก็มีส่วนสำคัญนะคะเพราะเครื่องปรับอากาศช่วยลดความชื้นในอากาศส่งผลให้น้ำตาระเหยเร็วขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่นั่งใกล้ช่องลมหรือพัดลมจะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นขณะที่การใส่คอนแทคเลนส์ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเนื่องจากรบกวนการกระจายตัวของชั้นน้ำตาทำให้เกิดอาการแสบตาระคายเคืองและตาแห้งได้ง่ายค่ะอาการของตาแห้งที่พบบ่อยได้แก่แสบตาเคืองตารู้สึกเหมือนมีเศษผงในตาตาล้าตาพร่ามัวเป็นหายๆแพ้แสงและน้ำตาไหลผิดปกติซึ่งอาการน้ำตาไหลนี้เป็นกลไกป้องกันของร่างกายแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาตาแห้งได้จริงนะคะหากปล่อยให้ตาแห้งเรื้อรังโดยไม่รักษาอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเช่นการอักเสบเรื้อรังกระจกตาถลอกหรือเกิดแผลที่กระจกตาซึ่งส่งผลต่อการมองเห็นในระยะยาวค่ะสำหรับการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันมนุษย์ออฟฟิศสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยวิธีง่ายๆเช่นกระพริบตาให้บ่อยขึ้นพักสายตาเป็นระยะปรับตำแหน่งจอให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาเล็กน้อยดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงลมแอร์เป่าตรงใบหน้าและใช้น้ำตาเทียมหากมีอาการค่ะอีกหนึ่งวิธีที่แนะนำคือกด20 20 20คือทุก20นาทีให้มองไปไกลประมาณ20ฟุตเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีค่ะเพื่อช่วยลดอาการล้าของดวงตาและกระตุ้นการกระพริบตานั่นเองค่ะน้ำตาเทียมถือเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้ที่มีอาการตาแห้งสามารถใช้ได้ตามอาการแต่ควรเลือกชนิดที่เหมาะสมหากจำเป็นต้องใช้บ่อยกว่า4ครั้งต่อวันควรเลือกชนิดที่ไม่มีสารกันเสียและให้ปรึกษาจักษุแพทย์ค่ะในด้านโภชนาการแม้ยังไม่มีอาหารหรือวิตามินที่รักษาตาแห้งได้ชัดเจนแต่อาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3เช่นปลาทะเลรวมถึงผักใบเขียวผลไม้หลากสีและวิตามิน A, C และ E อาจช่วยส่งเสริมสุขภาพตาโดยรวมได้ค่ะ ในทางคลินิกพบผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่มีอาการตาแห้งรุนแรงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบออฟฟิศโดยเฉพาะผู้ที่ใช้หน้าจอวันละ 8-12 ชั่วโมงร่วมกับการใส่คอนแทคเลนส์และอยู่ในห้องแอร์ตลอดวันบางรายมีอาการรุนแรงจนกระทบการทำงานไม่สามารถใช้สายตาได้นานและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะพฤติกรรมที่หลายคนมองว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วทำร้ายดวงตาก็ได้แก่การใช้สายตาต่อเนื่องโดยไม่พักใส่คอนแทคเลนส์เกินเวลาใช้หน้าจอในที่แสงไม่เพียงพอนอนหลับไม่พอขยี้ตาบ่อยและการใช้ยาหยอดตาโดยไม่ทราบส่วนประกอบค่ะหากปล่อยให้ตาแห้งเรื้อรังอาจส่งผลให้ระคายเคืองตาตลอดวันประสิทธิภาพการทำงานลดลงและกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมด้วยนะคะสัญญาณที่ควรรีบพบจักษุแพทย์ก็ได้แก่ตาแดงเรื้อรังเจ็บตาปวดลึกในเบ้าตาตามัวตลอดเวลาแพ้แสงรุนแรงรู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมในดวงตาหรืออาการไม่ดีขึ้นแม้จะใช้น้ำตาเทียมแล้วแม้การจ้องหน้าจอจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตยุคปัจจุบันแต่การดูแลดวงตาก็ควรเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันด้วยนะคะอย่าลืมพักสายตากระพริบตาให้บ่อยดื่มน้ำให้เพียงพอและหากมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนที่ปัญหาเล็กจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตค่ะขอบพระคุณข้อมูลจากอาจารย์แพทย์หญิงชัชดาคฤหโยธินอาจารย์ประจำหน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาภาคจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0: ณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัตสันแว่นท็อปเจริญออเรนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT มิสเตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนดังกินโดนัทขนมปังจากพึ่งน้อยเดลิคควีนศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และเทเลวิสและร้านกาแฟจากมินิมอลเชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี
1: ้กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
2: 0532144410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโพธิ์เชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 0531402324การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ

0: วันนี้มีความอร่อยจากขนมที่ชื่อว่าฮันนี่ซูมาฝากด้วยนะคะจากฟอระบีค่ะซูมาจากภาษาจีนซึ่งมีความหมายว่ากรอบนุ่มฮันนี่ซูเป็นขนมสอดไส้สับปะรดแป้งด้านนอกมีสีเหลืองนวลเนื้อเนียนนุ่มสอดไส้ด้วยสับปะรดกวนนะคะที่เป็นการผสมผสานระหว่างสับปะรดและน้ำผึ้งลำไยแท้จากธรรมชาติของเชียงใหม่จนได้ไส้สับปะรดที่มีสีเหลืองทองรสหวานหอมกรอบนุ่มลงตัวนะคะเหมาะสำหรับทานคู่กับชาก็ได้หรือจะเป็นกาแฟหรือจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตามไปที่ฟอระบีค่ะแล้วจะรู้สึกถึงความผูกพันกับกาแฟเย็นควีนบีก็ตามหรือจะเป็นกาแฟเย็นฟอระบีหรือจะเป็นน้ำผึ้งมะนาวฮันนี่เวเนก้าบีสลิมล้วนแล้วมีส่วนผสมนะคะที่เป็นพื้นฐานจากน้ำผึ้งทานแล้วดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนะคะฟอระบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือพบกันนะคะบนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตรที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ผึ้งแห่งเดียวในภาคเหนือให้ได้สัมผัสความอัศจรรย์ของรวงผึ้งด้วย0534205689ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: Mass FM Your happiness Our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global

0: ให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: ฮะ
1: ฟรีเหรออ
2: ุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

0: สูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: You're listening.

0: พราะมี
1: สวรรค์อะไรก็สุขใจเพราะมีเธอนะคะให้มีความสุขกันทุกวันค่ะแม้จะสุขมากสุขน้อยป่าปนกันไปสุขสุดท้ายของเดือนนี้นะคะเจอกันเช้าเช้าเหมือนเดิม9นาฬิกาถึง10นาฬิกากับวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569อีกเวลาแค่4วันนับรวมวันนี้ด้วยก็จะหมดเดือนสิงหาคมแล้วด้วยคุณผู้ฟังพร้อมกับอากาศเช้านี้ที่สบายๆไม่มีฝนใดๆทั้งสิ้นค่ะมีความครึ้มมานิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าแดดก็เหมือนพยายามจะมาให้เต็มที่บนดอยสุเทพนี่แดดเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มต้นกับเช้าของวันศุกร์ด้วยงานเก่าของไททานวุฒิเพลงนี้กับวันศุกร์นั่นเองค่ะและ Black Head มีความสุขหรือเปล่าอย่าลืมเช็คเรื่องความของความสุขตัวเองด้วยค่ะคุณผู้ฟังสุขกายสุขใจนี่แหละคือความสบายใจที่สุดช่วงนี้ติดตามข่าวสารไม่ค่อยสุขเลยค่ะเพราะว่ามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของเหตุการณ์ที่เนปาลแล้วก็จีนที่มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหลังจากที่ทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มก่อให้เกิดมวลน้ำโคลนหินแล้วก็น้ำแข็งมหาศาลไหลลงสู่พื้นที่ชายแดนเนปาลที่เป็นของจีนเมื่อวันที่16สิงหาคมนะคะล่าสุดเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังก็มีแผ่นดินไหวที่มาเลเซียใกล้บ้านเรามากๆเลยทีเดียวเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.4 ที่เตมิงเกอร์นะที่รัฐเปราที่ประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะซึ่งประชาชนของเขาน่าจะได้รับผลได้รับความรู้สึกในการแรงสั่นสะเทือนได้แต่ว่าบ้านเราน่าจะไม่ถึงช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะในจะเรื่องราวของเรนบอมฝนตกต่างๆนานาในหลายประเทศเลยทีเดียวมาดูฟ้าฝนบ้านเรากันบ้างกันละกันเช้านี้เท่าที่ดูนี่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนกันเพราะพรุ่งนี้จะเริ่มสำหรับคำเตือนที่จะเจอฝนตกหนักในโซนของภาคเหนือบ้านเรานะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าของวันศุกร์ที่8วันศุกร์28สิงหาคมวันนี้นะคะภาคเหนือค่ะสภาวะอากาศทั่วไปยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปะค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนฝากให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะคะส่วนเชียงใหม่บ้านเราวันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้ที่บริเวณสนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 24.8 องศาและสูงสุดที่ 34.1 องศาซึ่งบนดอยไม่มีอากาศอัปเดตใดๆค่ะคุณผู้ฟังก็อากาศก็คงจะชิลๆสบายๆใครที่อยากจะหนีความร้อนข้างล่างขึ้นไปบนดงบนดอยเสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะโอเคเพราะว่าคนน่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นั่นเองนะคะเริ่มต้นกันต่อกับเช้าของวันศุกร์กันค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เมื่อคืนเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ดูรายการร้องข้ามกำแพงกันใช่ไหมคะซึ่งไม่ได้ดูตอนที่มาสดๆแต่ว่าเห็นคลิปใน TikTok ก่อนก็ตามมาดูใน YouTube ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักคู่นึงที่เราลุ้นกันเหลือเกินในช่วงนั้นยุค90เราจะต้องรู้จักทั้งเจมส์เรืองศักดิ์แล้วก็สาวสวยคนนี้เอสไซซีจะบอกว่าเธอไม่เปลี่ยนเลยทั้งความสวยทั้งเรื่องราวของน้ำเสียงต่างๆนานาชอบเสียงของเอมาเพลงนี้นะคะในสายลมจากเอสสิการค่ะ

ชาทาอัลบั้มนั้นจะมีทั้งสากลด้วยนะแล้วก็มีเพลงไทยด้วยล่ะและเพลงนี้ก็คือเพลงหนึ่งของชาทาที่เพราะมากเวลารักใครสักคนหนึ่งเราก็จะยอมทุกอย่างแต่อย่ารอยอมเยอะจนลืมการที่จะรักตัวเองด้วยนะนี่สำคัญมากรักคนอื่นก็ได้แต่อย่าลืมรักตัวเองสำคัญที่สุดนะเชียงใหม่รีเดียว92เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับเช้าของวันศุกร์ของเรา9นาฬิกากับ28นาทีนะคะและเช้านี้ยังอยู่ด้วยกันกับความสุขในการเดินทางถนนหนทางบ้านเราก็อยู่ในระหว่างการปรับปรุงนักท่องเที่ยวมาตอนนี้คงจะแบบว่าทำไมทำโน่นทำนี่โดยเฉพาะเส้นรอบคูเมืองซึ่งอย่างที่บอกไปว่าอดทนอีกนิดนึงละกันหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยถนนมันน่าจะดีแต่ตอนนี้ฝากให้อย่าเข้าไปในโซนที่มีการก่อสร้างกันละกันค่ะแม้จะรีบแค่ไหนก็ต้องฝากให้ระมัดระวังเพราะว่าเห็นรถล้มมาหลายคันมากๆเลยทีเดียวอดทนอีกนิดนึงกันละกันสำหรับคนเชียงใหม่และก็คนที่เดินทางมาเชียงใหม่ในช่วงนี้นะคะเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นกันก่อนได้เลยค่ะและมาพร้อมกับ Toyota คันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของการโค้งสุดท้ายก่อนหมดโปรรีบไปเทสต์ไดฟ์รีบไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Toyota เชียงใหม่ได้ Toyota Fullดีลสุดคุ้มค่ะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกดับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยสนใจรุ่นไหนแวะไปเทสต์ไดฟ์และเลือกได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาทั้งการเลือกรถคันใหม่แล้วก็การดูแลหลังการขายก็สำคัญนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันทำโน่นทำนี่รถเราก็จะได้อยู่กับเรานานๆใช้งานกันได้แบบนานๆกันเลยทีเดียวค่ะสนใจก็อย่าลืมนัดหมายกันได้กับ6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะส่งท้ายด้วยเสียงของบีมกวีค่ะคุณผู้ฟังจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเซ็กโฟนขึ้นเหงาสาวข้างบ้านกลับมาได้ไหม

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่นเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

เพลงเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ครึ่งหลังมาพร้อมกับเพลงสากลเหมือนเดิมนะคะงานเก่าของ Britney Spears เพลงนี้กับ Every Time และรวมมาถึง Celine Dion ด้วยกับ Because You Love Me นั่นเองค่ะ 9:00 นกับ44นาทีแล้วนะคะถือว่าสายแล้วนะตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าหลายๆคนก็เตรียมพร้อมในการที่จะลุยงานกันให้เต็มที่แต่ช่วงนี้ฝากให้ระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าฟ้าฝนก็ได้ข่าวว่ากำลังจะมาวันนี้แดดยังมาอยู่คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นรีบซักผ้าโดยด่วนเพราะพรุ่งนี้เราอาจจะเจอฝนตกกันฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะก็จะมีหลายพื้นที่หลายโซนในตัวเมืองน่าจะไม่เยอะเท่าใดหรือเปล่าอันนี้ก็คาดเดาลำบากแต่ที่เขามีการแจ้งเตือนกันก็คือหลายจังหวัดมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังอาจจะมีลักษณะของฝนที่ตกสะสมตั้งแต่พรุ่งนี้29สิงหาถึง2กันยายนนะคะมีทั้งพื้นที่เชียงรายด้วยล่ะเชียงรายก็จะมีเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นพะเยาเที่ยมอำเภอเทิงนะคะจังหวัดน่านเชียงกลางแล้วก็ปัวเพิ่งจะลางบ้านไปนะเพราะฉะนั้นส่งแรงใจกับพี่น้องชาวปัวแล้วก็จังหวัดน่านกันด้วยเชียงใหม่ที่อมก๋อยค่ะแม่ฮ่องสอนที่สบเมยแล้วก็ตากที่ท่าสองอย่างนั่นเองแต่นอกจากนี้นอกเหนือจากที่บอกไปเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเจอฝนแล้วก็เจอน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารกันด้วยกันละกันนะคะฝนจะมาแบบนี้ค่ะสิ่งสำคัญคือการเตรียมบ้านให้พร้อมรับกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงกันด้วยฝนตกแดดออกบ้านเราต้องเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่กำลังมองหาสินค้าดีๆเพื่อการดูแลบ้านตามไปช็อปกันได้กับโกลเป็นเฮาส์นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะบ้านไหนที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลเป็นเฮาส์ชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับกับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญนี้ค่ะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยในงานซ่อมงานยาแนวกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดเลยค่ะซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่โกลเป็นเฮาส์ทุกสาขานะคะทั่วประเทศเลยค่ะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบนี้ที่เดียวที่โกลเป็นเฮาส์ของเราพร้อมให้บริการเสมอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่1160และตามไปช็อปกันได้ที่โกลเป็นเฮาส์สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฟางด้วยตามไปช็อปที่สาขาลำพูนก็ได้ค่ะใกล้ๆนะคะและช่วงปลายเดือนแบบนี้ก็มีเพย์เดย์วันเงินเดือนออกด้วยค่ะอยากจะอัปเกรดบ้านเราให้อยู่สบายอยู่ยังมีความสุขที่สุดก็ช็อปได้ที่โกลเป็นเฮาส์เช่นเดียวกันนะคะหรือไม่ถึงช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ด้วยอัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโกลเป็นเฮาส์ยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะงานเก่าของ Modern Five เพลงนี้บ้าง She Will Be Loved ค่ะ

ปิงปองกันแต่เช้าเท่ากันนะฟัง Do you know ปิงปองซองเนี่ยงานจาก Ellen Green Gracious เพลงนี้ค่ะก่อนนั้นมีมาเรียน5กับชีวิวบีเลิฟด้วยแป๊บเดียวตอนนี้จะ10นาฬิกาแล้วนะคะกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าของวันศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมตื่นเช้ามาพรุ่งนี้ยังเป็นสิงหาคมกันอยู่นะวันจันทร์ก็ยังสิงหาคมค่ะหลังจากนั้นสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ส่งท้ายเดือนสิงหาคมแล้วก็กันยายนเดือนหน้าเป็นเดือนที่คนชอบคนทำงานจะรักมากเพราะว่าไม่มีวันหยุดพิเศษใดๆทั้งสิ้นอย่างเดือนนี้ยังมีวันหยุดให้เราได้พักผ่อนกันในช่วงก่อนกลางเดือนก็คือ12สิงหาวันแม่แห่งชาติแต่กันยายนนี้ไม่มีเลยจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่ชอบทำงานนี่จะเลิฟมากจะรักมากนู่นเลยค่ะได้ไปหยุดกันในทีก็ประมาณช่วงปลายเดือนปลายปีก็ตุลาพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นช่วงปลายปีที่มีวันหยุดเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเดือนหน้าก็เตรียมตัวตั้งอกตั้งใจในการทำงานเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่4เดือนจะสิ้นปีละไวมากๆเลยนะคะมีความสุขทุกวันค่ะคุณผู้ฟังสุขทั้งกายสุขทั้งใจทำงานอย่างมีความสุขกันในเช้าของวันศุกร์ส่งท้ายกันก่อนในชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนและพี่ตื่นกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิมนะคะไปพร้อมกับงานเก่าของ Fools Garden วันนี้ไม่ได้เล่นเพลงใหม่เลยอ่ะเสียดายเดี๋ยวบ่ายๆค่อยฟังแล้วกันนะคะ Fools Garden เพลงนี้กับ Lemon Tree ค่ะเจอกันรอบบ่ายสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคืบหน้าน้ำท่วมดินถล่มในเนปาลทิเบตเสียชีวิต392รายเตือนเสาะเกิดซ้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตตามพื้นที่หุบเขาและไหล่เขาที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังหลังมวลน้ำจากทันน้ำแข็งถล่มลงสู่แม่น้ำจนเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น392รายในจำนวนนี้อยู่ที่เนปาล389รายและในทิเบตของจีนอีก3รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 1,000 คนใน2ประเทศจีนระบุว่ามีชาวจีนเกือบร้อยคนสูญหายอยู่ในพื้นที่ฝั่งเนปาลขณะที่ทางการเนปาลยังไม่สามารถประเมินจำนวนผู้สูญหายทั้งหมดได้โดยมีชาวต่างชาติมากกว่า650คนที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียอเมริกันมาเลเซียออสเตรเลียอังกฤษและแคนาดาผู้ประสบภัยจำนวนมากเป็นผู้แสวงบุญที่เดินทางไปยังไกลาสมานัสโรวาในทิเบตสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูและชาวพุทธขณะที่เนปาลและจีนได้ออกคำเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่เนื่องจากมีน้ำสะสมอยู่ในทะเลสาบสองแห่งที่ตั้งอยู่คนละฝั่งของพรมแดนระหว่างสองประเทศสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าเหตุการณ์นี้เบื้องต้นถูกเข้าใจเป็นแผ่นดินไหวขนาด 4.4 แต่แท้จริงเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของการพังถล่มของหินและน้ำแข็งจากทานน้ำแข็งก่อนเกิดกระแสเศษซากขนาดใหญ่ไหลตามมาเนปาลส่งเฮลิคอปเตอร์ออกค้นหาผู้รอดชีวิตและนำสิ่งของช่วยเหลือฉุกเฉินไปส่งให้ประชาชนหลายพันคนที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกในเมืองและหุบเขาต่างๆขณะที่สหรัฐเสนอความช่วยเหลือแก่เนปาลพร้อมระบุว่ามีชาวอเมริกันสูญหายประมาณ50-60 คนเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับรายชื่อทั้งหมดแต่หวังว่าพวกเขาจะปลอดภัยส่วนทีมกู้ภัยจากเกาหลีใต้เดินทางถึงกรุงกาบมานุแล้วเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและให้ความช่วยเหลือหลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งรุนแรงในเนปาลจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น

0: ะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ไปหาหมอมั้ยคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplexWelcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening

มาตามนัดหมายนะครับสำหรับเรื่องของฝนฟ้านะฮะเมื่อวานนี้แดดสว่างแจ่มจ้าตลอดทั้งวันนะครับวันนี้ก็ เริ่มครึ้มๆนะฮะเริ่มมีสัญญาณบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเตรียมรับมือกับฝนฟ้าที่จะโปรยปลายลงมามากมายทีเดียวนะฮะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับในช่วงเวลาของชิมแบบเรดิโอเฟรชอัพแคปกลับมาแล้วนะครับ10 นาฬิกาถึงประมาณเที่ยงวันนะฮะคุณผู้ฟังกับการส่งเพลงเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันนี้ทำการอีกวันนึงแต่ว่ายังมีติ่งนะฮะของวันทำงานอยู่ในช่วงของสัปดาห์หน้านั่นคือวันจันทร์นะฮะ31วันสิ้นเดือนพอดีเลยนะครับบางทีก็แหมนะฮะอยากให้สิ้นเดือนวันนี้ซะเลยนะครับจะได้แบบเงินเดือนซะทีเนาะอันนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานนะฮะเสาร์อาทิตย์ก็จะขยับตัวไปไหนเมื่อไหร่ก็ลำบากนิดนึงนะคุณผู้ฟังเพราะเงินเดือนยังไม่ออกด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ส่งกำลังใจกันก่อนนะฮะในช่วงเวลาทำงานนะครับคุณผู้ฟัง28 สิงหาคม 2569นะครับพูดถึงเรื่องของฝนฟ้านะฮะพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้านะครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกของภาคเหนือนะครับรวมไปถึงภาคกลางด้วยเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยครับประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลตอนใต้ของจีนนะครับก็ทำให้ในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักสะสมโดยเฉพาะ29 30แล้วก็31นะครับสองเพลงผ่านไปนะฮะจากว่านธนกฤตครับแล้วก็น้องมาคริสนะฮะจากบัสครับเหตุผลของคำว่ารักแล้วก็แว่นใหญ่ครับกอดความทรงจำสองเพลงเริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะฮะ

0: คือบางคนอาจจะเจอเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังนะฮะก็ทำให้เข็ดขยันแล้วก็กลัวในเรื่องของความรักนะครับในการที่จะต้องเริ่มต้นใหม่หรือต้องไปรู้จักหรือทำความรู้จักหรือต้นสัมพันธ์อะไรกับใครใหม่ๆนะครับนี่คือเลเคนฮะความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะ trust me ครับแล้วก็เพอร์พิชหนึ่งคนตรงนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน day off ด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับผู้ฟังถ้าใครมีอาการปวดช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะปวดไหล่ปวดหลังหรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆครับอาการเหล่านี้จัดการด้วยฟลานิลครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลไซลิซาเลสครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อย่างตรงจุดนะฮะแค่คุณทาแล้วก็นวดเบาๆตรงบริเวณที่มีอาการครับตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนะครับเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีนั่นคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยให้ความปวดนั้นรบกวนการใช้ชีวิตนะฮะมีฟลานิลติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้ดีครับคุณผู้ฟังครีมบรรเทาปวดฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับแต่ถ้าใครที่มีอาการเหล่านี้นะฮะเช็คอาการตัวเองนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะฮะโดยเฉพาะอาการข้างเคียงนะครับเช่นคิดถึงใครบางคนมากๆนะฮะอย่างเช่นมีผลข้างเคียงระยะที่1เช่นเห็นภาพซ้อนนะฮะผลข้างเคียงระยะที่2คือเริ่มเบื่ออาหารผลข้างเคียงระยะที่3คืออารมณ์แปรปรวนง่ายและผลข้างเคียงระยะสุดท้ายคืออาจจะเห็นภาพหลอนเป็นคนที่เราคิดถึงนะครับนี่คือผลจากอาการที่เรียกว่าเลิฟเอฟเฟคนะฮะซิงเกิลใหม่จากน้องอิงวรันธรกับผู้ฟังหลังจากก่อนหน้านี้นะฮะได้พระเอกนะฮะเรียกว่าแถวหน้าของเมืองไทยอย่างณเดชน์นะครับคุกิมิยะมาเล่น MV ให้นะฮะคุณผู้ฟังมาถึงเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ครับได้บิลกิ้นนะฮะมาร่วมเล่น MV ด้วยแล้วก็มาร้องเพลงด้วยนะครับผู้ฟังเพลงนี้เนี่ยเขาหยิบเรื่องของอาการของคนคิดถึงหนักๆนะฮะมาเล่าเหมือนกับคนที่อยู่ในภาวะป่วยครับคุณผู้ฟังเพลงนี้เนี่ยมันไม่ได้เศร้านะแต่หมายถึงอากาศมันมีความแบบแอบจะ fall in love ก็กลางๆเนาะคิดถึงก็ด้วยนะฮะเหมือนตกหลุมรักด้วยคือแอบคิดถึงคนที่อยู่ด้วยกันทุกวี่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยวันนึงเขาไม่เห็นหน้าเขาว่าเราจะมีอาการแบบเนี้ยเขาเรียกว่าผลข้างเคียง love effect นั่นเองครับไปติดตามเพลงใหม่กันดีกว่านะฮะเพลงใหม่ประจำวันศุกร์วันนี้นี่คือผลข้างเคียงจากอิงวรันธรแล้วก็น้องบิวกินครับ
1: Chiang Mai Radio Friend

0: บัวเมลดานะฮะแนะนำให้เป็นแฟนเราครับแล้วก็กันนู้นเพลงใหม่จากน้องอิงนะฮะกับผลข้างเคียงครับได้น้องวิวกินมาร้องด้วยครับสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดที่มาอัปเดตกันในวันศุกร์วันนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับขอบคุณด้วยกับ MG ฮะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดเลยจาก MG ครับใครที่ชอบรถที่น่ารักน่ารักมีความเรียบหรูดูทันสมัยขับง่ายต้องยกให้กับ MG Urban นะครับเพราะนอกจากความสวยน่ารักแล้วเนี่ยเขายังมาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็ระบบช่วยการขับขี่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังห้องโดยสารภายในนั้นกว้างขวางเห็นแบบตัวน่ารักน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะแต่ข้างในนั้นกว้างขวางนั่งสบายครับแล้วก็มีเบาะนั่งที่มีระบบเป่าลมด้วยด้านหลังยังจุของได้มากถึง480ลิตรนะครับคุณผู้ฟังสำหรับการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรพร้อมบริการหลังการขายที่ให้คุณสบายใจได้นะครับกับศูนย์บริการของ MG ที่มีมากถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานครับแวะไปเจอตัวจริงและทดลองขับได้เลยครับที่โชว์รูม MG นะครับคุณผู้ฟังกับ MG Urban ครับตอนนี้มีรถให้คุณได้ไปทดลองขับและพร้อมส่งมอบกันด้วยแล้วไปเจอกันนะครับกับ MG Urban นั่นเองครับอ่ะนะฮะไหนๆก็ปล่อยเพลงใหม่มาแล้วนะฮะในช่วงวันศุกร์นี่เหมือนศิลปินพยายามจะปล่อยให้มาวันศุกร์นะฮะสังเกตผมจะมีเครื่องมันจะมีโพยในการปล่อยเพลงเนาะหนึ่งคือจะมีวันศุกร์นะฮะจะมีการปล่อยเพลงวันศุกร์ไม่แน่ใจว่าทำไมเป็นวันศุกร์เนาะอีกทีนึงคือวันอังคารนะครับที่จะเจอบ่อยๆนะฮะที่จะเจอเพลย์ลิสต์เยอะๆเนี่ยนะฮะอาจารย์แล้ววันนี้วันศุกร์ก็จะมีเพลงใหม่มาอีกหนึ่งเพลงนะครับผู้ฟังซึ่งเป็นซิงเกิลที่สองนะฮะถัดจากซิงเกิลแรกนะฮะที่ชื่อว่าธีรวรรณครับพูดชื่อเพลงนี้หลายคนน่าจะรู้จักนะฮะพี่ณัฐศักดาธรนะฮะมาพร้อมซิงเกิลใหม่นะครับซิงเกิลที่สองครับเป็นเพลงเศร้าแต่ว่าอบอุ่นนะครับเขาเปรียบความรักความห่วงใยเปรียบเสมือนเป็นร่มนะฮะที่พร้อมจะกางปกป้องใครสักคนหนึ่งในวันที่ชีวิตต้องเผชิญพายุฝนนั่นเองครับและเพลงนี้ชื่อเพลงว่าร่มฮะจากณัฐศักดาธรนะครับกับ Fresh and Track ของเราประจำวันศุกร์วันนี้ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: จ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

ที่ชอบฟังเพลงในยุค10ปีก่อนนะครับแน่นอนครับว่าหนึ่งในนั้นจะมี Yesterday ฮะเป็นเพลงที่เพราะแล้วก็ฟังแล้วมันอินมากๆนะฮะโดยที่ไม่ต้องแต่งแต้มไม่ต้องใส่ท่อนแรปไม่ต้องใส่อะไรมาเลยนะครับแน่นอนเพลงนี้ครับฝากให้เขารักครับซิงเกิลใหม่ถามว่าใหม่ไหมก็ไม่ได้ใหม่หรอกแต่ปีที่แล้วแล้วครับคุณผู้ฟังแต่ว่ายอดวิวเนี่ยยกให้เลยครับว่าตอนนี้ทะลุนะฮะไปถึง133ล้านแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับเพลงนี้ซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนๆของ Yesterday เองหรือคนที่ชอบฟังเพลงในยุคเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ยินเพลงในวายฟ์แบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราคิดถึงเพลงในวายฟ์แบบนี้มานานมากๆนะฮะแล้วพวกเขาก็กลับมาพร้อมกับซิงเกิลที่เราฟังแล้วมันคุ้นหูฟังแล้วมันอินได้ง่ายมากนะฮะแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่กระแทกใจพอสมควรนะฝากให้เขารักนะฮะรู้ของความรักที่ไม่สมหวังอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้เขาได้รักเธอต่อไปนะฮะจนวันสุดท้ายของชีวิตนะครับแต่ว่าไปดูใน MV นี่ซึมกว่าเดิมนะคุณผู้ฟัง MV ที่มียอดวิว130กว่าล้านเนี่ยคุณผู้ฟังฮะเป็นเรื่องของอธิบายยังไงดีเป็นเรื่องของรักสามเศร้าอยู่แล้วล่ะนะฮะผู้หญิง2คนที่เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ชายอีกคนนึงที่ตัวเอกเองเนี่ยคือนางเอกเนี่ยแอบรักคือผมไม่แน่ใจว่าMV เขาตีความยังไงนะเพราะผมไปดูในคอมเมนต์เนี่ยบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วนางเอกเนี่ยแอบรักเพื่อนสนิทตัวเองหรือเปล่านะฮะหรืออีกคนนึงก็บอกจริงๆแล้วนางเอกก็แอบรักพระเอกนั่นแหละหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเรื่องราวของความรักเนี่ยนะฮะเมื่อมีความรักสามเศร้าคือเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยนะผู้หญิง2คนเพื่อนสนิทกันแล้วผู้ชายคนนึงก็เลือกอีกคนนึงเป็นแฟนนะฮะอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนสนิทก็แอบรักเขาด้วยเลยประมาณนี้สุดท้ายวันนึงเนี่ยนะฮะเมื่อ2คนนี้เขาแต่งงานกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีลูกไม่ได้ก็เลยให้นางเอกเนี่ยมาเป็นแบบอุ้มบุญแทนแล้ววันนึงพอที่ต้องคลอดลูกแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องส่งมอบลูกให้กับเขาทั้ง2คนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรักที่แบบก็บอกไม่ถูกเนาะเหมือนกับฝากให้เขารักอ่ะคือมันตรงกับ MV เหมือนกันนะเพลงเนี้ยนะฮะคือฝากคนที่เราอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนให้กับคนที่ควรจะอยู่อะไรเงี้ยแต่คือเราก็ผูกพันกับเขาอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นความเศร้าสุดๆและแถม2คนที่เป็น2คนที่เรารักมากนะฮะคนนึงก็เพื่อนรักอีกคนนึงก็คนที่แอบรักอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงครับที่เลือกมาให้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะฮะฝากให้เขารักจาก Yesterday นะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะในชั่วโมงนี้กับภาพยนตร์เรื่องริลดานะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าใครที่อยากจะดูภาพยนตร์แนวสยองขวัญแบบรูปแบบที่ทำให้คุณเนี่ยแปลกตาและแปลกใจมากยิ่งขึ้นไปติดตามชมได้นะครับ The Influencer ครับกับผีสาวอินฟลูตัวแม่ตัวแรงยึดทุกเทรนด์ฮิตติดกระแสนะฮะอลาวาทุกพื้นที่ที่สำคัญคือสามารถทะลุสัญญาณ 5G ไปได้ทุกที่นะฮะที่ไหนมีสัญญาณ 5G ที่นั่นครับเธอจะกลับตามไปแก้แค้นนะฮะกับเหล่าบรรดาเกรียนนะฮะเกรียนคีย์บอร์ดนะครับหรือคนบนโลกโซเชียลที่ให้ร้ายแล้วก็พูดร้ายกับเธอนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังติดตามชมได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะนำแสดงโดยโยชิรินดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่และนีน่านัชชานะครับทุกโรงภาพยนตร์พร้อมเสิร์ฟความสยองแล้ววันนี้ครับ

ดีอยู่แล้วต้องลาครับจากพ็อกซี่ขอบคุณกับโรงพยาบาลนานๆนะครับคุณผู้ฟังวันนี้อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับพร้อมแล้วให้บริการนะฮะดาวน์โหลดได้เลยครับทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับซึ่งแอปนี้เราออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวข้องกับการรักษาได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับลดพกพาเรื่องของเอกสารแล้วก็สามารถช่วยให้คุณเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นดูประวัติการรักษาดูใบนัดหมายครับดูประวัติการรับยาดูประวัติการฉีดวัคซีนนะครับรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยและที่สำคัญคือมีระบบการแสดงคิวตรวจแบบเรียลไทม์นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่บางทีต้องรอคิวนานนะหรือคิวตัวเองนานมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะแวะไปนู่นไปนี่ได้แล้วก็ดูคิวที่กำลังรันอยู่ตอนนี้ว่าอยู่เท่าไหร่แล้วเราจะได้เตรียมตัวมาหาคุณหมอได้ตรงเวลามากขึ้นนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับแอปพลิเคชันของเรานะฮะเข้าไปที่ Google Play และ App Store ค้นหาคำว่าลานนาฮอสพิทอลนะครับโรงพยาบาลลานนาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

ได้เวลาเบรกแล้วครับหูฟัง10โมง59นาทีนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงครับชั่วโมงหน้านะฮะ Music Combo Set นะครับเตรียมรอไว้แล้ว4เพลงครับไปนะฮะมีเพลงอะไรกันบ้างติดตามได้เลย

0: อย่าลืมนะฮะฟังฮะในชั่วโมงหน้านะครับจะมีทั้งหมด4เพลงนี้รอคุณนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันละกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นเลยครับจากมินตราอินทิรากับว้าวครับโบกี้เลออนนาฬิกาทรายนะฮะค็อกเทลและพี่ตั๊กสิริพรกับดึงดันแล้วก็ไปปิดท้ายที่การตองทุ่งเงินและฟักกิ้งฮีโร่กับกุหลาบครับแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมาฮะ
1: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดนายศักภพผันยานุกูลผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยธปท.เปิดเผยว่าธปท.เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนบางส่วนที่ถูกระงับบัญชีตามมาตรการจัดการบัญชีม้าผ่านมาธปท.ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน2ด้านควบคู่กันคือการสกัดบัญชีที่มีความเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันเงินของผู้เสียหายถูกโอนต่อและการเร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วด้วยหากเป็นผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานมาชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนการขอปลดระงับบัญชีจะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและเหตุของการถูกระงับเช่นกลุ่มม้าดำและม้าเทาเข้มเป็นบัญชีที่ผู้เสียหายแจ้งความและตำรวจพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับความผิดเจ้าของบัญชีต้องยื่นเรื่องขอปลดระงับกับสำนักงานปปง.และตำรวจสอท.ส่วนกลุ่มม้าเทาอ่อนเป็นบัญชีที่มีผู้เสียหายแต่ยังไม่ได้แจ้งความเจ้าของบัญชีต้องยื่นขอปลดระงับเป็นรายบัญชีกับธนาคารที่เกี่ยวข้องโดยตรงและกลุ่มม้าน้ำตาลเข้มเป็นบัญชีที่ธนาคารตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติเจ้าของบัญชีต้องติดต่อขอปลดระงับกับธนาคารที่ตรวจพบความน่าสงสัยนั้นทั้งนี้มาตรการดังกล่าวช่วยลดความเสียหายจากการโอนเงินให้มิจฉาชีพจากกว่า 8,500 ล้านบาทในไตรมาส2ปี2567เหลือประมาณ 1,800 ล้านบาทในไตรมาส2ปี2569โดยธปท.ได้กำชับให้ทุกธนาคารเร่งสื่อสารขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้และหน่วยงานที่ต้องติดต่อให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซม

0: ั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiffplex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
2: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความงดงามในงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนตระการตาไปกับตลาดวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เลือกชิมช็อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดพิเศษชมการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมสุดอลังการตื่นตาตื่นใจกับการเดินแบบผ้าชาติพันธุ์พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาร่วมร้อยอัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์แห่งสีสันชาติพันธุ์ลำพูนที่รวมไว้ในที่เดียว28สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันนะครับ
3: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
6: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
5: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้

0: สูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio

มีเพลงนะฮะเป็นมิวสิคัลเซตนะครับฟังกันยาวๆไปเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงฮะตั้งแต่มินตราอินทิรานะครับตามมาที่นาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนแล้วก็ที่ค็อกเทลแล้วก็สิริพรอยู่ยอดหรือพี่ตั๊กครับกับดึงดันและปิดท้ายที่ฟักกิ้งฮีโร่แล้วก็ก้านตองทุ่งเงินกับกุหลาบนะครับฟังกันยาวมากนะฮะวันนี้วันศุกร์แห่งชาติครับ28สิงหาคมนะครับพูดถึงเรื่องราวของในยุคปัจจุบันนี้นะคุณผู้ฟังเวลาเราอ่านข่าวนะครับดูข่าวดูฟีดนะฮะดู YouTube ดูต่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะเราจะเจอเรื่องของความวุ่นวายเนาะปัญหาต่างๆนะฮะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้จบไปเจอเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้จบไปเจอเรื่องนี้ต่อนะฮะบางทีการที่เราได้รับข่าวสารอะไรที่มันเยอะๆนะฮะแล้วก็มันมีอารมณ์ที่บางทีเราก็รู้สึกเศร้าบางทีก็รู้สึกตกใจบางทีก็รู้สึกน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งเหล่านี้มันรุมเร้าให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่กลายเป็นมีปัญหาภาวะทางอารมณ์พอสมควรนะครับบางทีเนี่ยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันแบบมันวุ่นวายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะในยุคปัจจุบันนี้เทรนด์ที่ชื่อว่า ambient session นะฮะการเสพบรรยากาศความสงบการใช้ดนตรีช่วยเป็นจิตบำบัดเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังเมื่อนะฮะในยุคที่ผู้คนเนี่ยมันรายล้อมด้วยข้อมูลมหาศาลแล้วก็สิ่งเร้าใจรอบตัวอยู่ตลอดเวลาครับความสงบจึงกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนหลายๆคนกำลังตามหาอยู่นะฮะที่ผ่านมาเขามีการสำรวจนะครับผู้ฟังว่าผู้คนเนี่ยมีการเปิดวิดีโอทาง YouTube นะฮะที่เกี่ยวข้องกับเพลงบำบัดนะฮะคุณผู้ฟังครับอย่างเช่นเพลงฟังเบาๆดนตรีบรรเลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่กับบ้านไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะฮะถือว่าเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ฟังและสุดท้ายกลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่สามารถช่วยลดความเครียดแล้วก็สามารถที่จะสร้างสมาธิได้มากขึ้นสำหรับคนยุคใหม่นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะเทรนนี้ถูกยกระดับขึ้นสูงไปอีกนะฮะเรียกว่า Music Ambient Session นะครับแล้วก็กำลังจะกลายเป็นเทรนไลฟ์สไตล์ที่มาแรงในหัวเมืองใหญ่ทั่วโลกนะครับความน่าสนใจของเทรนนี้ก็คือว่าเป็นการเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะจากการที่เรานั่งฟังเพลงฮีลใจอ่ะคุณผู้ฟังเพลงบรรเลงเพลงอะไรก็ได้ทำให้เรารู้สึกสงบเนี่ยแทนที่เราจะฟังคนเดียวครับกลายเป็นว่าเราจะมาเสพความสงบร่วมกันนะฮะคุณผู้ฟังคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยไม่ได้แค่ไปฟังเพลงเนาะแต่ว่ากำลังก้าวเข้าสู่พื้นที่ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะมีการออกแบบโดยใช้เครื่องเสียงระดับ high end นะฮะคุณผู้ฟังครับเป็น high fidelity นะฮะซึ่งให้มิติเสียงที่เหมือนกับเสียงโอบล้อมทิศทางครับอย่างเช่นให้เสียงธรรมชาติเหมือนเสียงน้ำตกนะฮะเหมือนเสียงนกร้องอะไรเงี้ยมันอยู่เราอยู่กำลังอยู่ท่ามกลางกับบรรยากาศเหล่านั้นนะฮะคุณผู้ฟังรวมไปถึงการจัดแสงจัดสีให้สอดคล้องกับสภาวะอารมณ์นะครับคุณผู้ฟังและหัวใจสำคัญที่ทำให้ ambient session เนี่ยแตกต่างจากการกดเพลย์ลิสต์ฟังเองก็คือปรากฏตัวของ DJ หรือว่า sound artist นะครับที่เขาจะมาทำหน้าที่เสมือนกับนักบำบัดทางเสียงฮะอัลกอริทึมของแอปพลิเคชันนั้นไม่อาจจะอ่านบรรยากาศสดๆได้นะครับแต่ว่า DJ เนี่ยสามารถปรับแต่งโครงสร้างทางเสียงนะครับแบบ real time พวกเขาสามารถผสมประสานเสียงสังเคราะห์จังหวะที่สามารถยืดหยุ่นสามารถประคองอารมณ์ผู้ฟังแล้วก็ดึงให้ทุกคนเนี่ยดำดิ่งสู่ความผ่อนคลายและสร้าง vibe ให้เหมาะเจาะกับช่วงบรรยากาศนั้นๆ นั่นเองครับคุณผู้ฟังฮะโอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะคุณผู้ฟังแล้วทำไมยุคนี้คนยุคนี้ถึงหวยหาความสงบครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในภาวะปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของความเหนื่อยล้าจากหน้าจอนั่นเองครับซึ่งคนยุคนี้เนี่ยอยากจะพาตัวเองไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องมีจังหวะหนักหน่วงมาเร้าใจอย่างที่ผมบอกไปฮะว่าบางทีเราเสพฟีดข่าวเราเห็นข่าวในทุกช่องทางแล้วมันแต่ละอันเนี่ยนะฮะมีทั้งข่าวเศร้าข่าวตื่นตระหนกตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ผู้คนต้องการที่จะพักจากความเหนื่อยล้าจากหน้าจอมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่ต้องดูหน้าจอไม่ต้องเอาหัวใจไปติดกับอะไรนะฮะนี่เป็นมวลบรรยากาศดีๆที่สมองจะได้หยุดพักจากความเหนื่อยล้านะฮะถือว่านี่เป็นรูปแบบของการดีท็อกซ์ประเภทหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าดิจิตอลดีท็อกซ์นั่นเองนะครับท่ามกลางเสียงที่โอบล้อมแล้วก็ความเงียบของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ได้สร้างบรรยากาศอึดอัดใดๆนะครับแต่ว่ามันสร้างบรรยากาศแห่งการเยียวยาจิตใจที่เรียบง่ายแล้วก็ทรงพลังมากๆอันนี้ก็อาจจะได้ยินนะฮะอาจจะเกิดขึ้นในหัวเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็ได้นะฮะกับ ambient session นะฮะเพราะว่าที่กรุงเทพเองก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวสวนลุมใช่ไหมที่เขาแบบไปนั่งแบบเงียบๆเขาบอกว่านั่งแบบโง่ๆคือนั่งแบบไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆเลยอย่างเงี้ยมีผู้คนร่วมกิจกรรมนี้มากพอสมควรนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นเชียงใหม่เองก็เป็นหัวเมืองใหญ่ที่มีเรื่องราวความวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายนะฮะซึ่งหลายคนก็พยายามหวยหาในบรรยากาศแบบนี้ที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากอยากจะดีท็อกซ์เรื่องราวของอารมณ์ตัวเองนะครับน่าสนใจเนาะอยากไปเข้าร่วมกิจกรรมอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับทุกวันนี้เนี่ยเหนื่อยล้าซะเหลือเกินนะฮะ
ค่เห็นฟีดใน Facebook ก็เหนื่อยแล้วอ่ะ

0: มาแล้วนะฮะจากประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับอะลีนามิน X Plus ครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายนะฮะจากอาการอ่อนเพลียครับคนที่ทำงานหนักๆในช่วงนี้พักผ่อนก็ไม่ค่อยเพียงพอนะฮะนอนวันละนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับเรานานๆนะครับให้อะลีนามิน X Plus ครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายของคุณครับเราจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญนั่นก็คือมีเฟอร์ซันไทอะมีนครับซึ่งเป็นอนุพันธ์วิตามินB1 นะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E รวมไปถึงแคลเซียมแพนโพทีเนตครับที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดด้วยมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นนะครับสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียต้องการฟื้นฟูจากร่างกายจากการบาดเจ็บนะครับหรือการเจ็บป่วยรวมไปถึงช่วยเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรและยังช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับอย่าลืมครับวิตามินของเรานะฮะอะลีนามิน X Plus ครับเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับหาซื้ออะลีนามิน X Plus ได้เลยครับที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วย
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุ

0: มุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
2: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
3: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
2: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดาThe Influencer นำโดยโยชิรินราดากระทิงคุณนรงพิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

ในช่วงนี้นะครับบ้านใครที่มีปัญหาเรื่องของหลังคารั่วนะฮะหรือว่ามีเรื่องของงานซึมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำอะไรต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยเรามาซ่อมบ้านกันดีกว่านะครับกับแคมเปญทาง Global House ที่เราจัดเตรียมบ้านให้คุณเนี่ยรับกับทุกสภาพอากาศในแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะครบทุกตัวงานช่วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านแล้วก็เครื่องมือช่างรวมถึงอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายพิเศษสุดครับซื้อครบ 10,000 รับคืนกับคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

ครับเวลาหมดแล้วนะคุณผู้ฟังครับขอบคุณมากกับการติดตามนะครับเดี๋ยวได้เวลาส่งคุณเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงนะฮะและชั่วโมงหน้าครับติดตามกับ Beautiful Sound กันต่อนะครับพรุ่งนี้พักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็วันจันทร์กลับมาเจอกันนะไปแล้วครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายละกันไม่รู้ว่าจบทันหรือเปล่านะครับวันจันทร์เจอกันใหม่นะฮะวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมครับวันติ่งเล็กๆนะฮะเดือนสิงหาไปแล้วฮะคุณผู้ฟังแล้วเจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยเกาหลีใต้หารือทวิภาคีเสนอขอเพิ่มโควต้าจ้างแรงงานไทยและยกระดับความคุ้มครองพัฒนาทักษะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรรณพงษ์คัชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับ HE มิสเตอร์คิมยังฮุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีและคณะณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพในห้วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อกระชับความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือจัดส่งแรงงานไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงขอให้ฝ่ายเกาหลีใต้สนับสนุนโอกาสการจ้างแรงงานไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคการผลิตและสาขาอื่นที่มีความต้องการแรงงานรวมถึงเพิ่มการจับคู่ระหว่างนายจ้างเกาหลีกับแรงงานไทยที่ผ่านการทดสอบและมีความพร้อมเดินทางไปทำงานโดยปี2569ไทยได้รับการจัดสรรโควต้าแรงงานภายใต้ระบบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติจำนวน 2,800 คนขณะที่กรมการจัดหางานได้เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานเพื่อเตรียมแรงงานอีก 3,300 คนโดยฝ่ายไทยพร้อมดูแลกระบวนการจัดส่งแรงงานตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นระบบทั้งการคัดกรองเตรียมความพร้อมและติดตามแรงงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ฝ่ายเกาหลีใต้พร้อมเสนอให้แรงงานในระบบ EPS ที่ถูกเลิกจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างได้รับโอกาสในการหางานใหม่มากขึ้นโดยพิจารณาขยายระยะเวลาหางานจาก90วันเป็น120วันเพื่อให้แรงงานสามารถอยู่ในระบบการจ้างงานที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายGlobal House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจ

านิวปลานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปลานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิวจากไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความงดงามในงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนตระการตาไปกับตลาดวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เลือกชิมช็อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดพิเศษชมการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมสุดอลังการตื่นตาตื่นใจกับการเดินแบบผ้าชาติพันธุ์พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาร่วมร้อยอัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์แห่งสีสันชาติพันธุ์ลำพูนที่รวมไว้ในที่เดียว28สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันนะครับ
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcomeTo Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท

0: ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยตอนเที่ยงเบรกทานมื้อเที่ยงอยู่เป็นเพื่อนคุณ1ชั่วโมงค่ะทานข้าวไปฟังเพลงไพรเพลงเพราะฟังสบายวันนี้ The Beatles ทักทายไปด้วย Let It Be นะคะแล้วก็ต่อด้วยผลงานของวง Free ในยุค 70s ที่โด่งดังมากๆเลยนะคะเพลงที่ชื่อ All Right Now นั่นเองค่ะก็เป็นเพลงที่เริ่มต้นที่ดีนะคะสำหรับวันก็ Let It Be กับ All Right Now นะคะราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดขึ้นมา50บาทราคาซื้อขายขึ้นมา50บาทนะคะก็เป็นราคาทองคำแท่งเช้านี้รับซื้อ 71,200 บาทขายออก 71,400 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 69,781 บาท48สตางค์ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 72,200 บาทค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท ถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

ู้ซองกู๊ดเมมโมรี่วันนี้เป็นความทรงจำดีๆกับเพลงดีๆสนุกๆเพลงหนึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ฮอยต์แอคสันเป็นผู้เขียนไว้แล้วก็โด่งดังมากๆในปี1970โดยวงดนตรีที่ทำให้โด่งดังขึ้นมาก็คือ Three Dog Night นั่นเองค่ะได้ร้องเพลงนี้เป็นกรุ๊ปแรกเลยนะคะความหมายไม่มีอะไรมากมายอยากให้แค่มีความสุขไปวันๆก่อนก็แล้วกัน Joy to the World นั่นเองนะคะคนละเพลงกับเพลง Christmas นะคะJoy to the World โดย Three Dog Night ก็ว่าไปนะคะเพลงของวงดนตรีร็อกยุค 70s ต้นๆ นะคะแล้วก็เลือกมาเป็นเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้ด้วยนะคะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท้าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกมากมายหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องอาบน้ำอุ่นที่จัดโปรโมชั่นให้โดยเฉพาะตู้เย็นหรือทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชื่นชอบคือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่าน Facebook สยามทีวี LINE Official และ siamtv.com ได้ค่ะบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณๆทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูน3แยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและ4แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายสบายดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เลือกหัวข้อส่งการ์ดขอบคุณเมื่อจบงานเลี้ยงแล้วเมื่อมีคนเชิญคุณไปกินอาหารที่บ้านหรือภัตตาคารดีๆในวาระต่างๆควรจะมีของฝากหรือของขวัญติดมือไปด้วยเช่นดอกไม้ไวน์หรือหนังสือสักเล่มหนึ่งไม่ใช่คิดจะไปกินของเขาฟรีๆและเมื่อเสร็จงานเลี้ยงแล้วควรส่งการ์ดขอบคุณใบเล็กๆให้เจ้าภาพและเขียนชมบรรยากาศของงานที่น่าประทับใจด้วยจะทำให้เจ้าของงานภูมิใจและมีความสุขและจะนึกถึงคุณอีกบ่อยๆทั้งในยามจะมีงานเลี้ยงครั้งต่อไปหรือในยามปกติธรรมดาควรลงมือทำให้เป็นนิสัยค่ะฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะ Patrick Flamery กับเพลง I Think I Love You เพลงที่2เป็นเพลงของ Bellamy Brothers ค่ะเพลง Old Hippie นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ Tony Orlando and John เพลง Candida ก็เป็น3เพลงสนุกสนุกของยุค 70s นะคะมีความสุขกันค่ะกับวันศุกร์แห่งชาติวันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงเวลาส่งท้ายของรายการ Beautiful Sound วันนี้แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะมีโคดีๆปิดท้ายรายการเป็นของ Henry and Loveless นะคะในการวิจัยครอบครัวต่างๆการทำงานซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันในบ้านจะทำให้ความพอใจในตัวเองแต่ละวันเพิ่มขึ้น 5%Beautiful Sound ขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานทั้งที่บ้านและที่ทำงานค่ะแล้วพบกันพรุ่งนี้เที่ยงวันสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสทนช.ออกประกาศฉบับที่1/2569เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคทั้งนี้สทนช.ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำเฟียบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยังบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ขึ้นสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X
2: PlusNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุ

0: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
1: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
0: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ้วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ้วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ้วฝ้านิ้วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ้วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ้วจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

มาแล้วมาแล้วรายงานตัวได้เอาคุณผู้ฟังเจอกันรอบบ่ายเหมือนเดิมค่ะกับวันศุกร์28สิงหาคม2569เริ่มต้นกับเพลงที่มีจังหวะคึกๆนิดนึงเพราะว่าหลายคนเริ่มบ่นง่วงๆบ่ายปุ๊บนี่ง่วงทันทีทันใดหลังจากที่ทานมื้อเที่ยงเสร็จก็จะมีอาการแบบสลึมสลือเบลอเบลอบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงคุณผู้ฟังอาจจะงีบได้แป๊บหนึ่ง10นาที15นาทีแล้วก็ลุกมาทำงานต่อนะคะบ่ายนี้มีเพลงมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยแล้วก็ชั่วโมงแรกเพลงสากลเหมือนเดิมนะคะบ่ายโมงกับอีกประมาณ16นาทีงานจากโรบบี้วิลเลียมส์เทรนนี่กับแคนดี้และบอนโจวีกับ It's My Life ในเวอร์ชันดั้งเดิมกันด้วยออริจินอลเลยทีเดียวนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับชั่วโมงของเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มา Spy Girl

จริงๆตั้งใจเปิดอีกเพลงหนึ่งของทัตยังแต่ว่าหาไม่เจอคุณนภาแต่ตอนนี้หาเจอละหลังจากที่หาไม่เจอเมื่อกี้ต้องดูมาช่วยชีวิตก่อนนะจริงๆอยากฟังเพลงทาทาแต่ก็นั่นแหละเจอแล้วเรียบร้อยเดี๋ยววันหลังเปิดให้ฟังเอลนินโญน่าจะเข้ากับบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์อากาศของโลกนี้ปัจจุบันนี้ที่สุดเลยทีเดียวนะเดี๋ยววันหลังเปิดให้ฟังตอนนี้ฟังดุมไปเรียบร้อยก่อนในนั้นมีบิตตี้สเปียร์กับอูฟนาไอดีดิดเกนและสไปเกอร์กับวันเดย์บีเพลงที่คุณผู้ฟังถามมานะคะบ่ายโมงกับ27นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่รีเทลโอ92เมกะเฮิร์ตและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับไทยวัสดุกันด้วยไทยวัสดุโปรโมชั่นใหญ่กับงานนี้ค่ะไทยวัสดุ9.9 มาแล้วเสิร์ฟดีลฉ่ำทั้งหน้าร้านและออนไลน์นะคะและเพิ่มความพิเศษสุดเฉพาะวันที่5ถึง9กันยายนนี้ในเดือนหน้าค่ะกดรับฟรีคูปองส่วนลดรวม 1,800 บาทที่แอปของไทยวัสดุมันโหลดใช้งานกันได้ค่ะพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกมากมายช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับคืนสูงสุด 21,000 บาทนะคะช็อปสินค้าแต่งบ้านครบทุก 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด 300 บาทและช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทด้วยและช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจัดส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยค่ะพร้อมโปรผ่อนสบายๆ 0% นานสูงสุด10เดือนหรือแบ่งชำระได้นานสูงสุดถึง36เดือนเลยทีเดียวแจกจัดหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาคมถึง24กันยายนนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะไทยวัสดุส่วนรวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นค่ะ

รีเดียว92เมกะเฮิรตซ์ค่ะชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ3บัวอีกแล้วทำอาหารกันดีกว่าเพราะว่ากันว่าเวลาที่เราได้ทำอาหารเนี่ยมันเหมือนการปลดปล่อยให้ตัวเองได้ทำในรูปแบบที่เราสามารถคุมได้คุมเรื่องของวัตถุดิบคุมเรื่องของปริมาณได้ด้วยนะคะและที่สำคัญอร่อยต่างหากนะคะลองเข้าครัวดูแล้วคุณอาจจะค้นพบความเป็นเชฟในตัวคุณก็ได้บางคนไม่เคยเข้าครัวเลยอาจจะด้วยความขี้เกียจไม่มีเวลาแต่พอได้ลองเข้า1ครั้งแล้วติดใจหลังจากนั้นก็คือทำอาหารทานเองที่บ้านหรือว่าจะทำขายก็เพิ่มรายได้ได้เยอะมากๆเลยทีเดียวยิ่งสมัยนี้ไม่มีหน้าร้านไม่เป็นไรเพราะว่ามีแอปพลิเคชันในการที่จะสั่ง delivery เยอะเลยทีเดียวพี่เจนเห็นคนใน TikTok เยอะเลยนะก็คือทำอาหารขายในแอปอย่างเดียวซึ่งก็ขายได้ก็สร้างรายได้กันไปค่ะคุณผู้ฟังแต่ที่สำคัญคือต้องอร่อยถูกปากคนกินด้วยนะคะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบในการทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวซึ่งเป็นแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีค่ะใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆค่ะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้มื้ออาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นเข้าครัวครั้งใดอย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวจะได้ทำอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ฟังถามเพลงนี้มาเช่นกันค่ะอลันวอเกอร์เพลงนี้กับเฟรเดดค่ะ

0: ้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

Ed Berry เพลงนี้ค่ะคุณฟัง Let the Love In นะคะก่อนหน้านั้นมี Little Mix ด้วยกับ Love Me Like You บ่ายโมงกับ46นาทีค่ะคุณฟังกับชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะบ่ายที่มีความครึ้มนิดนึงเหมือนกันให้ดีใจหรือเปล่าว่าฝนตกท่ามกลางการประกาศแจ้งเตือนนะคะด่วนที่สุดในอำเภอเชียงใหม่ในทุกอำเภอในเชียงใหม่เราเตรียมรับมือกับภาวะฝนตกหนักนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง29สิงหาคือพรุ่งนี้นะคะใครจะซักผ้านี่เตรียมแผนในการที่จะซักให้ดีอาจจะต้องพึ่งพาในส่วนของร้านสะดวกซักหรือว่าอบพงอบผ้าก็ว่ากันไปเพราะว่าตรงกับช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยใน29ถึง2กันยายนนี้อาจจะทำให้หลายจุดเลยทีเดียวค่ะที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากก็เตือนกันมาเรื่อยๆไม่ตกหนักมากอ่ะก็โอเคแต่ถ้าเกิดหนูตกหนักมากจะได้เตรียมพร้อมในการรับมือกันต่อไปนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับ Toyota เชียงใหม่ด้วยให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่พร้อมกับเงื่อนไขพิเศษเลือกได้ทุกรุ่นค่ะเราเป็นคนขับเราเป็นคนใช้เราก็ต้องเลือกรถที่ตรงกับสไตล์ในการใช้งานของเราอยากจะได้รถที่เอาไว้ใช้งานขนของบรรทุกของเดินทางไกลก็ต้องไฮลักซ์ทาโวนะซึ่งเป็นความอเนกประสงค์ของรถกระบะที่สวยด้วยแล้วก็ขับสบายด้วยที่สำคัญมีพื้นที่ในการใส่สัมภาระเยอะเลยทีเดียวค่ะส่วนชอบความนุ่มขับแบบสบายหรือชอบความลักชัวรี่ก็ต้องยกให้ Toyota New Camryหรือว่าจะเป็นรุ่นของ Calera Cross Yaris Cross ตระกูล Cross นี่ขายดีเสมอนะคะหรือว่าจะเป็นรถเล็กๆหน้าใช้อย่าง Toyota Yaris Etipe HEV กันด้วยค่ะ Fortuner คันใหญ่ก็ขับสบายเช่นเดียวกันและความหรูหราดูดีในรุ่นของ Land Cruiser FJ ก่อนปรับราคาขึ้นจนถึงสิ้นเดือนนี้ 1,269,000 บาทจนถึง31สิงหาคมค่ะและโปรโมชั่นในส่วนของการให้คุณได้รับข้อเสนอพิเศษ Toyota Fulfill ดีสุดคุ้มต่อที่1สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทไปเลย Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาพร้อมให้การดูแลคุณนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเลือกความสุขในการเดินทางเลือกได้กับ Toyota เชียงใหม่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้เป็นวันหนึ่งที่หลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบ Big Bang เนี่ยรอกดบัตรคอนเสิร์ตของ Big Bang กันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่ใช่เล่น

เอชูรันเพลงนี้ค่ะคุณฟัง Shape of You นะคะก่อนนั้นมี Big Bang ด้วยกับ This Love ค่ะเก่าของ Maroon 5น้องในสไตล์ของ Big Bang ได้มันมากๆเลยทีเดียวตอนนี้เวลาจะหมดแล้วใกล้จะบ่ายสองเลยด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ส่งท้ายไปพร้อมกับเพลงนี้ก่อนแล้วกันค่ะเงินจากอินดาและดาดดี้ยังกี้ Modern Friends ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ

0: ามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานประกันสังคมประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรองรับผู้มีสิทธิ์กว่า12ล้านคนทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมสปส.เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมโดยวันนี้28สิงหาคม2569ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนทั่วประเทศพร้อมข้อมูลสถานที่เลือกตั้งเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบโดยผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกพื้นที่ใช้สิทธิ์จะจัดทำบัญชีตามพื้นที่ที่แจ้งไว้ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์จะใช้ข้อมูลที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมเป็นเกณฑ์กำหนดพื้นที่เลือกตั้งโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งทั่วประเทศ 5,233 แห่งครอบคลุม928อำเภออย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์กว่า12ล้านคนทั้งนี้ในบางพื้นที่สามารถรวมหน่วยเลือกตั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนได้แต่จะแยกคูหาและหีบลงคะแนนอย่างชัดเจนเพราะมีมาตรการป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยนายจ้างต้องลงลายมือชื่อรับรองตนเองก่อนใช้สิทธิ์สำหรับการตรวจสอบบัญชีรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันนี้28สิงหาคม2569ผ่านหลายช่องทางได้แก่นายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-service ผู้ประกันตนผ่าน e-self-service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมในระบบตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือสอบถามรายชื่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์และมีเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งโทร02-956-2929ในวันและเวลาราชการหรือสายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Fresh Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ส
6: วัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแล

โดยใครสักคนที่ถูกค้นพบนะคะอยู่ไกลกันแค่ไหนถ้าเกิดใช่นะยังไงก็ต้องค้นเจอจนได้นะคะเมื่อถูกค้นพบค่ะโดยใครสักคนงานจากฟรีแฮนด์เพลงนี้ก่อนในนั้นมีฟิลโลฟิลโลกับเพลงรักเพลงหนึ่งนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2คุณได้ฟังบ่าย2กับ17นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เมื่อคืนหลายคนได้จะได้ดูรายการร้องข้ามกำแพงพี่จะไม่ได้ดูสดแต่ว่ามาดูแบบย้อนหลังคุณได้ฟังต้องบอกว่าเป็นการรวมศิลปิน RS ในยุค90ของจริงมีทั้งจอห์นนี่อันวาและมีหลายๆศิลปินเลยทีเดียวอ้อนลัคนาก็มาเจมเรืองศักดิ์และมีใครอีกโดมหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็หนึ่งในคู่ที่หลายคนฮือฮาว่าเขามาเจอกันได้ยังไงก็คือเอสสิกาแล้วก็โดมเอสสิกาแล้วก็เจมเรืองศักดิ์นั่นเองเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเคยคบหาดูใจกันซึ่งจริงแล้วเนี่ยเหมือนจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้ว่าคู่นี้เป็นคู่แท้แต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตแล้วก็มีครอบครัวจนมาเจอกันอีกครั้งนึงทางด้านของเจมเองเนี่ยก็เหมือนจะเกรงๆอยู่นะแต่ว่าทางเอเองนี่ก็เปิดใจมากๆก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายมากไปกว่าเหมือนการได้เจอเพื่อนเก่านั่นเองค่ะคุณนภาและเขาร้องเพลงนี้ด้วยกันถ้าเราเจอกันอีกนะกัน

0: ไม่ได้ก็ไปต่อกับคนหมายยากอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องลืมให้ได้นะคะถ้าเธอรักฉันจริงค่ะกันจากทรีแมนดาวในใจยังมีแต่ขาวเพราะฉะนั้นถ้ารักฉันจริงก็ข้ามฉันไปเลยทรมานเหมือนกันนะคะความรู้สึกแบบนี้แต่ในนั้นงานของทิลลี่เบิร์ดกับท่าเราเจอกันอีกค่ะเนื้อหาในเพลงนี้ค่อนข้างดีนะถ้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งเราจะทำยังไงจะจำกันได้หรือเปล่าจะรู้สึกดีต่อกันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยการรู้สึกดีต่อกันนี่มันก็มีหลายสถานะนะเมื่อก่อนอาจจะเคยคบกันเป็นแฟนกันแต่พอห่างหายกันไปต่างคนต่างย้ายไปใช้ชีวิตกลับมาเจอกันอีกทีมันอาจจะหลงเหลือความเป็นเพื่อนแล้วก็มิตรภาพที่ดีที่อย่างน้อยเราก็เคยใช้ช่วงเวลาหนึ่งที่ดีๆ ด้วยกันนั่นเองค่ะถ้าเราเจอกันอีกงานจากทีลิเบิร์ดบ่าย2:27แต่ถ้าอยากเจอรถดีๆต้องที่นี่เลยค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษกับ MG Plymouth ตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth นะคะเราจัดแคมเปญพิเศษสุดเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth นะคะและลูกค้าที่นำรถมารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมค่ะพร้อมรับส่วนลดพิเศษมีทั้งส่วนลดค่าแรง 10% และส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยและข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราค่ะพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมและโปรโมชั่นได้ที่ Facebook ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลบอกแล้วว่าที่นี่เรามี MG ทุกรุ่นให้คนได้เลือกกันและนอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการที่คอยเช็ครถแล้วก็ดูแลรถของคุณเสมอใช้บริการได้กับ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงนะคะงานของเติ้นและ First One ขอให้เธอหายดีคนป่วยเยอะในตอนนี้เลยได้ดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพนะคะใครที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายไวๆค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถ

0: ให้ Primus ดูแล
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ Plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
4: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
4: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดาThe Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
6: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
7: Refresh Refill the music
8: Freshen up. Treasure pocket, sinking mind.

ิดนะคะอย่างจากเต้นเพลงนี้ค่ะก่อนในนั้นมีมีนและก็พี่หนึ่ง ETC เธอจะเผลอคิดถึงกันไหมบ่าย2กับ44นาทีค่ะก็ได้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับรินลดานะคะใครที่กำลังอยากจะดูภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่าได้ทั้งข้อคิดดีๆแล้วก็รวมไปถึงได้ทั้งเห็นความฝีมือการแสดงของนักแสดงบ้านเราแล้วก็รวมไปถึงการเลือกภาพยนตร์ดีๆมาให้คนได้ชมกันค่ะได้นำเรื่องนี้กับรินลดา The Influencer นะคะรินลดาค่ะพี่สาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงยึดทุกเทรนด์ที่ทุกกระแสอารวาททุกพื้นที่แล้ววันนี้ค่ะพร้อมความสยองดูโหดแรงทะลุสัญญาณ 5G จากอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นรินลดาตัดสินใจทิ้งติ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟาคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตรอยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายพร้อมโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าค่ะเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอชายหนุ่มไข่บะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินลดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมานะคะโยชิรินลดารับบทเป็นรินลดาสุดยอดผลการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตกระทิงขุนนรงค์ค่ะพิซซ่ามูฟวี่และนีน่านัชชาด้วยรวมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในรินลดาที่ฟูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีที่ไม่อยากให้พลาดค่ะเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ดูได้กับรินลดา The Influencer หนังไทยแบบนี้ต้องให้การสนับสนุนกันนะคะเชียงใหม่ Radio 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังงานจากศิลปิน BB Legend นะคะ Happy Birthday ค่ะ

กลับมารักตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีเธอนะเห็นไหมฉันก็เก่งไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวขนมจีนเพลงนี้กับขอบคุณที่ทิ้งกันนะคะก่อนหน้านั้นมีนาฬิกาทรายเวอร์ชันที่ว่าโบกี้ไลออนร้องยากและโจอี้ภูวิศิษฐ์นี้ก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกแบบคูณ2แต่ว่าทั้ง2คนนี้ร้องแบบลงตัวมากๆเป็นนาฬิกาทรายเวอร์ชันของโบกี้ไลออนและโจอี้ภูวิศิษฐ์นะคะเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังส่งท้ายด้วยวชราวลีวันขี้เกียจสวัสดีวันขี้เกียจขี้เกียจหลายวันก็ไม่ดีนะเดี๋ยวไม่มีตังค์เจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดทางแม่บ้านคนสวนคนขับรถเข้าประกันสังคมรัฐบาลเปิดทางลูกจ้าง3กลุ่มที่เดิมถูกยกเว้นให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปยังกลุ่มลูกจ้างที่เดิมอยู่นอกระบบสำหรับ3กลุ่มที่จะได้รับความคุ้มครองกลุ่มแรกจะเป็นลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์กลุ่มที่2จะเป็นลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นแม่บ้านคนสวนและคนขับรถและกลุ่มที่3ลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยทั้งนี้เมื่อเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33ลูกจ้างกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกันตนทั่วไปตั้งแต่เจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานรวมถึงการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยและโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งตามเงื่อนไขของประกันสังคมที่สำคัญการคุ้มครองไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกจ้างสัญชาติไทยแต่รวมถึงลูกจ้างต่างชาติที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานถูกต้องรวมถึงกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษด้วยเพราะกฎหมายประกันสังคมไม่ได้กำหนดว่าผู้ประกันตนมาตรา33ต้องมีสัญชาติไทยส่วนการบังคับใช้กฎหมายจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับระยะเวลาเตรียมความพร้อมจากเดิม60วันเป็น180วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเปิดเวลาให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมเตรียมระบบการขึ้นทะเบียนการนำส่งเงินสมทบและทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องรัฐบาลคาดว่าการขยายความคุ้มครองครั้งนี้จะทำให้จำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี2026และภายในปี2030จะมีผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นกว่า 1,500,000 คนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: Take ด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรา เนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: เป็นสูงสุด 21,000 บาทรับสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทรับสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ด้านจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อย

ขาวของเสือใหญ่นะคะร้องในสไตล์ของฟรีแฮนด์บ้างขาดความอบอุ่นค่ะก่อนหน้านั้นมีกู๊ดมูดกับมิสคอร์จากอัลบั้มของจีนี่เวิร์สนะคะเป็นการนำเพลงเก่าของศิลปินเก่าๆมาร้องในจะบอกว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ก็ได้อยู่ทั้งฟรีแฮนด์และก็กู๊ดมูดนั่นเองค่ะร้องได้ดีทั้ง2เพลงเลยชั่วโมงที่3แล้วค่ะคุณผู้ฟังใหม่38นาทีเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์นะคะชั่วโมงนี้ชวนมาดูแลสุขภาพกันดีกว่าเรื่องสุขภาพสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะเจ็บป่วยไม่สบายก็ต้องดูแลกันช่วงนี้สังเกตไหมคะว่าโควิด-19 เริ่มกลับมากันแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมสังเกตอาการของตัวเองถ้าเกิดมีอาการเจ็บคอมีอาการเป็นไข้ไม่หายสักทีก็ตรวจเช็คนิดนึงกันละกันค่ะชุดตรวจโควิดนี่ไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนสามารถที่จะตรวจแล้วก็เช็คได้นั่นเองค่ะแล้วก็ดูแลรักษากันไปโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอดูแลครอบคลุมทุกสิทธิ์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประกันสังคมประกันสุขภาพนะคะหรือว่าจะเป็นสิทธิบัตรทองแล้วก็รวมไปถึงข้าราชการด้วยค่ะคุณผู้ฟังสามารถใช้สิทธิในการดูแลสุขภาพได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอกว่า30ปีเราอาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือเรายังดูแลคุณเหมือนคนในครอบครัวด้วยความใส่ใจด้วยความอบอุ่นและความตั้งใจที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอใกล้หมอวันนี้ยังคงเป็นใกล้หมอเหมือนเดิมนั่นเองค่ะใครๆก็ใกล้หมอใช้บริการในการดูแลสุขภาพได้บนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสสางดงและยังใช้เบอร์เดิมนะคะ0532000002ค่ะ0532000002ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอยินดีดูแลสุขภาพคุณเสมอกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะมาถึงงานของเมินและแบล็คฮาร์ทบ้างกับขึ้นใจค่ะ

ลิดเพลินกันไปนะคะอยู่ที่ความสุขของแต่ละคนว่าจะเพลิดเพลินกับอะไรบ้างบางคนก็เพลิดเพลินกับอาหารการกินเพลิดเพลินกับความสุขเล็กๆที่เราสามารถหาได้เพลิดเพลินไปกับการมีรถที่ดีใช้สักคันหนึ่งนะคะจะได้เดินทางไปไหนสบายๆเพลิดเพลินกันได้ต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังนั้นจากโปเตโต้เพลงนี้กับเพลิดเพลินก่อนนั้นมีเมินแล้วและคาร์ดกับขึ้นใจบอกแล้วว่าเรื่องการเลือกรถสำคัญแน่นอนค่ะวันนี้ใครที่กำลังมองหารถคันใหม่เงื่อนไขก็ดีแล้วก็รวมไปถึงการดูแลหลังการขายอย่างสบายใจแนะนำที่นี่ค่ะกับโตโยต้าเชียงใหม่ยังคงใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันเราก็พร้อมให้การดูแลคุณเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังจะเปลี่ยนอะไรก็ได้หมดรถคันไหนที่รู้สึกว่าไปขับโดนโน่นโดนนี่แล้วมีรอยเยอะเนี่ยอย่าปล่อยไว้ให้เป็นเรื่องกวนใจโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมดูแลเรื่องของสีรถต่างๆนานาให้ดูเหมือนใหม่กันเลยทีเดียวค่ะด้วยบริการดีๆจากเรารถเป็นรอยนิดเดียวซ่อมได้ก็ซ่อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรซึ่งเราจริงๆนะมีหลายเคสนะคะที่ลูกค้าบางคนรอให้เป็นเยอะก่อนแล้วค่อยไปซ่อมอันนั้นก็ได้เหมือนกันหรือว่าอยากจะทำเป็นเฉพาะจุดนะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสนใจใช้บริการได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ค่ะจะงานเล็กงานใหญ่เราก็พร้อมดูแลและแก้ไขได้เสมอๆกับศูนย์บริการของเราซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีในส่วนของการผสมสีต้องบอกเลยนะคะว่าสีเหมือนใหม่จริงๆค่ะใกล้เคียงประมาณ 80-90% เลยทีเดียวนะคะที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่เรามีศูนย์ผสมสีด้วยการชำนาญการผสมสีให้เนียบแล้วก็เหมือนใหม่แน่นอนค่ะสนใจใช้บริการนัดหมายในการดูแลได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาซีแยกไฮเวย์สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนหรือว่าอยากจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่และก็เครื่องยนต์ต่างๆเราก็พร้อมเช่นเดียวกันนะจะดูแลแบบไหนโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมซัพพอร์ตคุณเสมอนะคะสนใจนัดหมายในการรับบริการได้ที่053-202-009และติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของโตโยต้าเชียงใหม่รวมไปถึงแอดไลน์เป็นเพื่อนกับเราเพิ่มเป็นเพื่อนของโตโยต้าเชียงใหม่สแกน QR Code ได้ที่หน้า Facebook ของโตโยต้าเชียงใหม่ได้เลยค่ะข่าวสารอัปเดตก่อนใครกิจกรรมพิเศษเฉพาะคุณและโปรโมชั่นดีลสุดคุ้มรอคุณอยู่ให้โตโยต้าเชียงใหม่ดูแลคุณตลอดการเดินทางได้โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะเพลงใหม่ล่าสุดของอีวรันทรและผลข้างเคียงค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์ Refresh Refill the Music

cute so cute กันจากคาวาซาเพลงนี้นะคะเป็นหนึ่งเพลงที่สดใสน่ารักสมกับชื่อเพลงแบบ so cute แบบน่ารักเลยทีเดียวนะคะก่อนนั้นมีเลียงจีค่ะแล้วก็ DOXO กับ Small Girl บ่าย3กับอีกประมาณ44นาทีแล้วนะคะช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเราเจอข่าวสารเรื่องของนักท่องเที่ยวนะคะน่าจะด้วยความที่ฟรีวีซ่าเลยล่ะไทยเรานี่โอเพนมากๆที่อื่นเขาเข้ายากเข้าเย็นแต่ว่าจะเดินทางมาประเทศไทยนี่มันง่ายได้ซะเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังแต่จริงๆแล้วเราก็เป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ก็นักท่องเที่ยวก็มีหลายเกรดหลายเกรดแล้วก็หลายคุณภาพมากๆเลยทีเดียวล่าสุดค่ะมีผลใช้แล้วเนี่ยต่างชาติที่อยู่ในไทยเนี่ยหากทำผิดกฎหมายต้องถูกในประเทศค่ะเริ่มบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นระเบียบของสำนักงานสำนักนายกว่าด้วยในประเทศฉบับใหม่ค่ะเพื่อเป็นการในประเทศชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายหรือว่าสร้างปัญหาในประเทศไทยเราจะพุ่งเป้าไปที่ในประเทศชาวต่างชาติที่กระทำความผิดใน6ฐานความผิดหลักเช่นการเข้าเมืองผิดกฎหมายการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะการก่อคดีอาญาที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะแม้จะพ้นโทษแล้วก็ตามซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบชาวต่างชาติที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งในประเทศได้ทันทีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาแล้วไม่น่ารักกับประเทศไทยไม่น่ารักกับบ้านเราก็มีโอกาสที่จะโดนในประเทศได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังด้วยกันละกันใครที่มีเพื่อนมีญาติเป็นชาวต่างชาติอยากจะอยู่เมืองไทยนานๆก็ต้องทำตัวให้น่ารักทำตัวให้ดีไว้ก่อนกันละกันสมกับการที่เราเป็นคนน่ารักในประเทศไทยนั่นเองนะเช่นยาลพันธ์ครับ Go Away Go Away จากดร.โรแมนติกซีรีส์ในดวงใจค่ะ

ร่าค่ะคุณผู้ฟังกับ Time to Love TTL นะคะก่อนนั้นมี Sister 19กับ Gone Not Around อันนี้ Longer และรวมไปถึงเชนลับเชนยาลพันธ์กับ Go Away Go Away ด้วยตอนนี้เวลาหมดแล้วจะ4โมงเย็นแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะส่งท้ายกันก่อนชั่วโมงหน้ามาพร้อมกับเพลงเพราะและเรื่องราวที่น่าสนใจกับรายการ Mass FM นะคะไปพร้อมกับซุปเปอร์เจเนียร์เพลงนี้กับ Is You ค่ะเจอกัน5โมงพร้อมเพลงเก่าเหมือนเดิมค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกาตาร์และอิหร่านหารือจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเชคมูฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์พบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกรวมทั้งการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างกาตาร์และอิหร่านเพื่อเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังหารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยนายอารักชีแสดงความชื่นชมความพยายามทางการทูตของกาตาร์ที่มุ่งเป้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวและผลักดันให้มีการเจรจาสันติภาพจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงได้ค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความงดงามในงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนตระการตาไปกับตลาดวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เลือกชิมช็อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดพิเศษชมการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมสุดอลังการตื่นตาตื่นใจกับการเดินแบบผ้าชาติพันธุ์พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาร่วมร้อยอัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์แห่งสีสันชาติพันธุ์ลำพูนที่รวมไว้ในที่เดียว28สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันนะครับ
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ือไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
12: โร
10: ราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053 200 002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ไทยวัสดุ

0: สุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ในห้วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมวันที่ทุกคนต้องหยุดบ้านญาติมิตรและเวลาเป็นสิ่งเติมเต็มหากใช้เวลาเป็นก็เห็นสุขสุขจากใจที่ไม่กระโจนความสุขเนื้อความสงบไม่มี Your happiness our happiness Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
2: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่แมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะวันนี้ภาคเหนือของประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ฟ้าเชียงใหม่ก็ยังปกคลุมไปด้วยเมฆฝนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่างวัน25ถึง34องศาเซลเซียสไม่แตกต่างจากวันนี้นะคะในช่วงสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์รวมไปถึงวันอาทิตย์นี้ปริมาณฝนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 70% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงวันนี้เห็นถึงผลกระทบที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงล่าสุดที่ประเทศเนปาลทั้งความรุนแรงจากน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินไหวสำนักข่าวบางแห่งก็สะท้อนให้เห็นว่าภัยพิบัติครั้งนี้กับการแก้ปัญหานะเป็นบททดสอบสำคัญของชาวัย36ปีซึ่งเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง5เดือนหลังจากสร้างชื่อเสียงจากการเป็นแรปเปอร์ก่อนก้าวเข้าสู่แวดวงการเมืองและขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลยังคงติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆนำมาฝากกันนะคะพร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

หพัฒนพิบูลผมค่อนข้างเชื่อว่าหากบุพการีของเราสอนสั่งมาดีสอนให้เป็นคนทำกินมีคุณธรรมและรู้จักบุญคุณคนสิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมตกมาถึงรุ่นลูกบ้างเพราะถ้าไม่มีแผ่นดินสยามไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเมตตาต่อครอบครัวของเราก็จะไม่มีสห

0: รุ๊ปทุกวันนี
1: ้วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
2: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
2: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
2: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำ Rose and Brew สาขามีโชคพลาซ่านะคะเป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่ต้องแวะภายในมีโชคพลาซ่ามีทั้งเครื่องดื่มและขนมให้เลือกเพลินพร้อมเมนูซิกเนเจอร์ที่ห้ามพลาดแวะไปชิมนะคะ Rose and Brew สาขามีโชคพลาซ่าตรงข้ามร้านยูกิฟิกซ์ทางเข้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ
0: สุขดีที่เชียงใหม่
3: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในก

0: บุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
1: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์โอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4 เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
1: บ่อน้ำนับเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่มีอยู่ภายในบ้านในอดีตปกติคนแต่ก่อนถ้าไม่จำเป็นจะไม่ขุดบ่อน้ำเพราะมีความเชื่อว่าเมื่อขุดบ่อและใช้น้ำไปแล้วหากจะถมบ่อน้ำนั้นถือเป็นความขุดหรืออัปมงคลเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำดังนั้นจึงมีการใช้น้ำจากบ่อของคนอื่นที่ขุดไว้แล้วหรือใช้น้ำจากบ่อสาธารณะของหมู่บ้านโดยหมู่บ้านหนึ่งนั้นจะมีบ่อน้ำที่มีน้ำดีใสไม่แห้งมีน้ำตลอดปีสัก 2-3 บ่อเจ้าของบ่อยินดีให้คนในหมู่บ้านมาตักใช้งานได้หรือบางหมู่บ้านชาวบ้านก็จะรวมกันขุดบ่อในที่สาธารณะเรียกว่าเป็นบ่อน้ำรวมการขุดบ่อน้ำมีขั้นตอนมากมายจึงไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นผู้ที่จะขุดบ่อไว้ใช้เองต้องเป็นคนที่มีฐานะดี
2: เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะ26สิงหาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและพิธีทำบุญอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระราชายาเจ้าดารารัศมีประจำปี2569พระราชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชนารีแห่งเชียงใหม่ผู้ทรงมีพระคุณูปการต่อการผสานล้านนาเข้ากับสยามทรงฟื้นฟูศิลปะด้านการแสดงล้านนาส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นเมืองนั้นเมื่อเสด็จมาประทับนครเชียงใหม่โปรดให้รื้อฟื้นศิลปะการฟ้อนรำการดนตรีพื้นเมืองทั้งหมดโปรดให้รวบรวมศิลปะล้านนาเก่าแก่มาเป็นบรมครูผู้ประสาทวิชาเพื่อสนับสนุนให้ความรู้แก่พระญาติและประชาชนทางด้านการเกษตรพระราชายาเจ้าดารารัศมีเป็นผู้บุกเบิกการทำการเกษตรขึ้นที่ภาคเหนืออย่างจริงจังที่สวนเจ้าสบายโดยมีการนำเมล็ดพันธุ์มาเพาะปลูกและทำการขยายพันธุ์แก่ประชาชนให้ดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันค่ะ

ังคะพันธสัญญาระหว่างบุคคลหรือว่าความสามารถในการแสดงออกถึงความห่วงใยและความใส่ใจต่อบุคคลรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญทั้งต่อครอบครัวและเพื่อนร่วมงานค่ะเช่นเหตุการณ์ในปี1995เมื่อโรงงานผลิตสิ่งทอถูกไฟไหม้เจ้าของบริษัท Modern Mills อย่างอารอนเฟอร์เออร์สเตนก็ต้องประสบปัญหาอย่างใหญ่หลวงเนื่องจากเขาลงทุนลงแรงกับธุรกิจนี้ไปมากทั้งสถาปนิกผู้รับเหมานักการบัญชีต่างก็เห็นว่าการปรับปรุงซ่อมแซมบริษัทนั้นจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากซึ่งนั่นทำให้อารอนก็รู้สึกวิตกกังวลค่ะว่าบริษัทของเขาจะยังคงดำเนินต่อไปได้หรือไม่แต่สิ่งที่เขากังวลมากกว่าก็คือพนักงานอีกกว่า 2,000 ชีวิตที่ทำงานกับเขาอยู่พนักงานที่เข้างานทุกเช้าและทำงานอย่างหนักตลอดทั้งวันเพื่อแปรเปลี่ยนแรงงานของพวกเขาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทและถึงแม้ว่าคนอื่นๆจะบอกว่าพวกเขาไม่มีวันที่จะทำการฟื้นบริษัทได้สำเร็จแต่อารอนก็ตัดสินใจว่าเขาจะปิดปรับปรุงโรงงานของเขาและยังคงจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานของเขาในช่วงที่โรงงานปิดปรับปรุงอีกด้วยค่ะการตัดสินใจเช่นนี้ทำให้พนักงานของเขาถึงกับหลั่งน้ำตาแต่ไม่ใช่เพราะเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เขาต้องร้องไห้ก็คือความยินดีปรีดาของบรรดาพนักงานที่อารอนได้แสดงถึงความห่วงใยและใส่ใจต่อบุคคลรอบข้างค่ะปัจจุบันโรงงานของอารอนได้ฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งและอารอนบอกนะคะว่าพนักงานของ Modern Mills นั้นคือพนักงานที่มีความซื่อสัตย์และขยันขันแข็งที่สุดเท่าที่พวกคุณเคยได้พบค่ะ

0: ดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอย iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆงานนี้28สิงหาถึง6กันยายนนี้เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลย
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad เจน11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้28สิงหาจนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลล์ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลล์ค่ะ
0: นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอย iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆงานนี้28สิงหาถึง6กันยายนนี้เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีกันหมดแล้วหมดเลย
3: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
3: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สูตร
3: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

ที่สร้างความสะเทือนใจให้คนทั่วโลกเกิดขึ้นในช่วงค่ำของ27สิงหาคมวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแผ่นดินไหวระดับ 5.0 สั่นสะเทือนเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนะคะโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ห่างจากพื้นที่ของเนปาลและจีนที่ถูกทำลายล้างโดยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มฆ่าชีวิตผู้คนไม่ต่ำกว่า300รายและอีกกว่า 1,000 คนสูญหายในนั้นก็มีพลเมืองต่างชาติของหลายสิบประเทศด้วยข้อมูลจากศูนย์วิจัยศูนย์ธรณีศาสตร์แห่งเยอรมนีระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณทางเหนือของทิเบตลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรทางเหนือของภูมิภาคต่างๆของเนปาลและจีนที่ถูกทำลายล้างจากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มนอกจากนี้สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าก่อนหน้านี้ศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของประเทศยังตรวจพบแผ่นดินไหวระดับ 4.7 สั่นสะเทือนในเมืองนาชวีของทิเบตเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเริ่มใช้มาตรการรับมืออุทกภัยระดับ4ในทิเบตท่ามกลางความเสี่ยงมวลน้ำจะล้นทะลักทะเลสาบกั้นทางน้ำโดยทางกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้เฝ้าระวังทะเลสาบกั้นขวางธรรมชาติแห่งนี้และฝนที่ตกลงมาโดยส่งคณะผู้เชี่ยวชาญชุดหนึ่งไปยังเมืองจีหลงเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเข้าคำโบราณที่ว่าผีซ้ำกรรมซัดนะคะโดยแผ่นดินไหวในเขตปกครองตนเองเกิดขึ้นในขณะที่ทีมกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาตามหุบเขาและเนินเขาต่างๆในแถบเทือกเขาฮิมาลัยในวันพฤหัสบดีหลังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย392รายตามแนวชายแดนเนปาลทิเบตและสูญหายอีกมากกว่า 1,000 คนในนั้นจำนวนมากเป็นชาวต่างชาติท่ามกลางคำเตือนของเจ้าหน้าที่จีนเกี่ยวกับความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากรอบใหม่จากน้ำที่ขังอยู่ในทะเลสาบ2แห่งทั้งนี้สำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติของเนปาลเปิดเผยจนถึงวันพฤหัสบดี27สิงหาคมบอกว่าตัวเลขผู้สูญหายอยู่ที่910รายในนั้นอย่างน้อย517คนเป็นชาวต่างชาติส่วนในทิเบตที่อยู่ฝั่งตรงข้ามข้อมูลเบื้องต้นมีผู้สูญหาย558รายในนั้นเป็นชาวต่างชาติ260คนซึ่งทั้งหมดมาจากประเทศต่างๆมากกว่า30ประเทศทั้งนี้คณะกรรมการท่องเที่ยวของอินเดียนะคะบอกว่าชาวอินเดียสูญหายไป178คนอีก11คนได้รับความช่วยเหลือแล้วส่วนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่ามีพลเมืองสูญหาย90รายพร้อมบอกว่ามี3รายได้รับความช่วยเหลือส่วนกระทรวงการต่างประเทศยูเครนนะคะบอกว่ายอดรวมชาวยูเครนที่ติดต่อไม่ได้อยู่ที่56คนนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมบอกว่าชาวมาเลเซียมากกว่า50คนในเนปาลยังติดต่อไม่ได้ส่วนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีแอลบานีซีเผยว่ามีชาวออสเตรเลียสูญหายตามหลังน้ำป่าไหลหลาก34คนขณะที่ตัวเลขผู้สูญหายของพลเมืองสหราชอาณาจักรอยู่ที่33รายทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาเปิดเผยรัฐบาลได้รับข้อมูลว่ายังไม่ทราบแหล่งที่อยู่ของชาวแคนาดาและผู้อยู่อาศัยถาวรชาวแคนาดารวม30คนในเนปาลและทิเบตและไม่สามารถยืนยันชะตากรรมของพวกเขาได้นอกเหนือจากนี้มีหลายประเทศค่ะที่รายงานพลเมืองสูญหายในเนปาลและทิเบตทั้งเกาหลีใต้สิงคโปร์เยอรมนีรัสเซียแอฟริกาใต้ลัตเวียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ฝรั่งเศสสเปนเบลเยียมฮังการีโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์อิตาลีไอร์แลนด์คาซัคสถานเบลารุสฟินแลนด์อิสราเอลลิทัวเนียฟิลิปปินส์เซอร์เบียและ

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องพลพัฒน์สุวรรณในโอกาสคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการแข่งขันร้องเพลงจีนในการแข่งขันโครงการการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่2ภายใต้หัวข้อเสียงภาษาจีนผ่านมนต์เสน่ห์บ้านเกิดณวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีนวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางจังหวัดลำปางโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด19โรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอชื่นชมในความทุ่มเทพัฒนาการทางด้านภาษาและความกล้าแสดงออกที่ถ่ายทอดเสียงเพลงภาษาจีนออกมาได้อย่างไพเราะและประทับใจวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน0532144410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
2: มนนมสดการเวลา
4: คราฟแฟลต
3: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
3: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
4: From passion to creation
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
4: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2: การเวลา
4: คราฟช็อกโกแลต
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
1: ่วนัสนัน
2: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
2: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ห้องเชียงใหม
2: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจินจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408 29สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: คุณผู้ฟังคะเชิญเติมเต็มความสุขที่หลากหลายที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น2นะคะกับความบันเทิงที่ครบครันและทันสมัยเติมความสุขใกล้บ้านคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์สถาบันกวดวิชาจากคู่มองมิสเตอร์ DIY ชั้น2ยังมีศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจาก JIB Sportwear ศูนย์รวมเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬามาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆกับ Echo Fantastic นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมมือถือขนาดใหญ่นะคะกับแจ่มฟ้า Lifestyle Center โรงเรียนสอนเทควันโดไบเล่ลำพูนและที่นี่ยังมีความอร่อยที่หลากหลายกับศาลาฟู้ดคอร์ต ูนย์อาหารแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร้านอาหารและกาแฟจาก Bright Brew อย่าพลาดนะคะร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสีสันแห่งการจับจ่ายที่สบายใจณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10 โมงเช้าจนถึง 3 ทุ่มทุกวันค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะฟอร์บีขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากโพรโพลิสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130 บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีวันนี้ขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100 เมตรเปิดตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงบ่าย5 โมงครึ่ง0534205 68สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6 สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: มากอายุมากความเข้าใจ
6: ถาวรท่อไอเสีย
7: มากความรู้ใจมากประสบการณ
8: ์กว่า40 ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
9: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50 ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
10: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
8: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ของปัญญาชนซึ่งมีความคิดที่ล้ำสมัย Progress depends on the enterprise of thinking people who are ahead of the times in their ideas.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำ31สิงหาคมวันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมี 4.54 ล้านรายไม่ดำเนินการแนะยื่นคำขอก่อนแก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้ถึง20กันยายนนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคม2569เวลา 8:30 นระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือร้อยละ 51.18ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือร้อยละ 48.82 ผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์จะผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัติจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานะดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนและติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการหรือช่องทางราชการเท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus.
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
5: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลัส ซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
10: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
11: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
14: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
13: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล่นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ

0: สูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening.

ำให้เราพูดไม่ได้พูดไม่ออกเหมือนกันอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำกันอะไรประมาณนี้นะคะไม่เจริญโพราสกับพูดไม่ออกค่ะงานเก่าของตั้มสมประสงค์และมาชาวัฒนาพนิชกับบ่งบอกงานเก่าของนันทิดาแก้วบัวสายด้วยนะกลับมาอยู่ด้วยกันช่วงเวลายามเย็นของวันศุกร์ค่ะ28สิงหาคม2569ฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนระหว่างการเดินทางกลับบ้านเย็นวันศุกร์แล้วค่ะและยังเป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมด้วยเหลือเวลาอีกแค่3วันไม่นับวันนี้นะวันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์เราจะบ๊ายบายเดือนที่8ของปีและก้าวเข้าสู่เดือนที่9ของปีและอย่างที่ทราบกันดีว่าไม่มีวันหยุดพิเศษใดๆทำงานยาวๆไป30วันแต่ก็มีวันเสาร์วันอาทิตย์ให้เราได้พักการเพียงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้หยุดแค่วันอาทิตย์ก็จะมีวันพักแค่4วันเพราะว่ากันยายนมีวันอาทิตย์4วันทั่วนะวันเสาร์นี้ก็ประมาณ4วันเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าทำงานและหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะได้พัก8วันแต่ถ้าเกิดว่าได้หยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวก็ได้หยุดแค่4วันของเดือนกันยายนสู้กันต่อกันละกันเพราะว่าใกล้จะสิ้นปีกันละด้วยนะฟังเพลงเก่าด้วยกันเหมือนเดิมค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะเหนื่อยนะก็ต้องพักกันก่อนเขาบอกว่าเรื่องจริงในวัยทำงานก็คือต่อให้เราทำงานหนักแค่ไหนถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีสังคมที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีเราจะรู้สึกเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าเหนื่อยกับงานมันดีกว่าเหนื่อยกับคนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ฟังยิ่งคนเยอะก็ยิ่งวุ่นวายเนาะเงินเก่าของแอมสวรรค์เพลงนี้บ้างกับลาค่ะ

ของแมรี่วันชิมิน่าค่ะคุณผู้ฟังอย่าใกล้กันเลยบางทีใกล้กันมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะถ้าเกิดว่าไม่โอเคไม่ชอบสิ่งไหนก็อย่าไปใกล้สิ่งนั้นกันละกันค่ะงานเก่าของแอมก่อนในนั้นกับล่าด้วย 17:28 กับเย็นของวันศุกร์การวันที่ถนนทนทางหลายเส้นทางรถเยอะแล้วก็รถติดเลยทีเดียวค่ะกับขี่ด้วยความระมัดระวังถึงบ้านก็เตรียมตัวพักผ่อนกันได้เลยนะคะและอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับมิสูแสงชัยเชียงใหม่กันด้วยค่ะแนะนำกับคันนี้กับ Mitsubishi Mirage นะคะรถน่าใช้ในปี2026มาพร้อมกับความเล็กแต่ว่าไม่เล็กธรรมดานะมาพร้อมกับออปชั่นเยอะมากๆคือขับสบายขับรถทางไกลก็ไม่ต้องกังวลค่ะคุณผู้ฟังก็คือเขามาพร้อมกับความประหยัดด้วยนะจิ๋วแต่แจ๋วแถมคุ้มขนาดนี้ไม่มีได้ยังไงคันเล็กคล่องตัวค่ะขับง่ายในเมืองเลี้ยวเข้าซอกซอยก็ง่ายหาที่จอดก็สะดวกนะคะประหยัดด้วยใช้ได้ทุกวันสบายเหมาะสำหรับคนที่ต้องขับไปทำงานไปเรียนหรือว่าใช้เป็นรถคันแรกได้แม้จะตัวเล็กแต่ว่าคุ้มค่าเกินราคารถเล็กที่ตอบโจทย์การใช้งานพร้อมความคุ้มค่าที่น่าสนใจและโปรโมชั่นพิเศษในรุ่นของ Mitsubishi Mirage นะคะดอกเบี้ยพิเศษ 0% ค่ะหรือผ่อนเริ่มต้นที่ 5,213 บาทฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีและฟรีรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรนะคะฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีกันด้วย Mirage จิ๋วแต่แจ๋วแถมโปรเด็ดแบบนี้ไม่มีได้ยังไงแวะไปกันได้ค่ะคุณผู้ฟังเทสไดร์ให้มั่นกับศูนย์บริการของเราทั้ง3สาขาของมิสูแสงชัยเชียงใหม่นะคะสาขาแม่เหี่ยค่ะติดกับแม่โครหางดง0931400165สาขาเมโจแยกกลุ่มโชคนะคะ0864298251และที่สาขาลำพูนสันปะฝ้าย0943139949ค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่เพราะนอกจากคันนี้ก็จะมีอีกหลายรุ่นที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของกันทั้ง All New Mitsubishi Xpander Cross HEV คันใหญ่ขับสบายผ่อนเริ่มต้น 6,772 บาทเท่านั้นค่ะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นแวะไปเทสได้และเลือกได้ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะจากอย่าใกล้กันเลยมา

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
6: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
6: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

ก็อยากจะเป็นตัวจริงทั้งนั้นค่ะคุณนภาแต่จะเป็นได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงนะคะงั้นกล่าวของพี่อ้อพงษ์พัฒน์เพลงนี้กับตัวสำรองก่อนนั้นเอ็มสุรศักดิ์วงไทยกับเหนื่อยนะคะคำสั้นๆง่ายๆเขาได้เป็นการบ่งบอกว่าเรามีความรู้สึกว่าเหนื่อยจากการทำงานเหนื่อยจากเรื่องนอนเรื่องนี้ก็ต้องหาวิธีการในการผ่อนคลายความเหนื่อยล้ากันไปนะคุณผู้ฟังยิ่งวิธีในการทำให้เราหายเหนื่อยก็คือการได้กินของอร่อยอร่อยวันนี้อย่าลืมค่ะร้านเปิดแล้วเรียบร้อยเปิดทุกเย็นนะคะ 17:00 นถึง 23:00 นอร่อยสุดๆกันเลยทีเดียวค่ะคุณนภาไม่ว่าคุณอยากจะทานอะไรสายซีฟู้ดเลิฟเวอร์ก็ต้องมีเมนูของอาหารทะเลให้คุณได้เลือกมากมายทีเดียวหรือว่าชื่นชอบอาหารไทยเราก็จัดให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ทานได้แบบสบายๆวันนี้วันศุกร์ทั้งทีค่ะอยากจะพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวชิลๆกันนัดเจอกับเพื่อนหรือว่าจะพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองก็ยินดีให้บริการทุกความสุขของคุณที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะแวะกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอร่อยจัดในย่าน7ยอดเลยทีเดียวค่ะเมนูอาหารเยอะมากๆอยากทานอะไรก็สั่งได้เมนูแนะนำของทางร้านเราก็อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูนี้เด็ดจริงๆใครไปทานก็ติดใจน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาขึ้นนุ่มละลายในปากนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองแซ่บมากกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆนะคะหรือว่าจะเป็นกุ้งลายเสือเผาก็ได้ค่ะแล้วก็ยังมีเมนูของไก่ย่างชมจันทร์ด้วยนะอันนี้ก็อร่อยปลาหมึกแดดเดียวค่ะปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยวานเผาหอยนางรมสดต้มยำกุ้งกุ้งแช่น้ำปลากุ้งอบบนเส้นแล้วก็อื่นมากมายทีเดียวแวะไปกันได้ทุกวันบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยบริการก็ประทับใจพิกัดของท่าจีนชมจันทร์พลัสอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอย LCCขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยยินดีให้บริการทุกวันที่จอดรถเยอะสะดวกสบายจะจอดโซนหน้าร้านเราก็ได้หรือจะเป็นที่จอดรถเราก็จัดเตรียมให้ลูกค้าเรียบร้อยสะดวกมากๆเลยนะคะ 17:00 นถึง 23:00 นอยากจะให้เราดูแลเรื่องของการจัดงานเลี้ยงทั้งเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทุกขนาดความสุขของคุณเลือกได้ที่นี่เช่นกันค่ะ0635251719จองตัวล่วงหน้าได้ที่เบอร์นี้และสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ0635251719ค่ะหรือจะเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสก็ยินดีให้บริการเช่นเคยแวะไปกันได้รับรองว่าคุณจะประทับใจในเรื่องของบรรยากาศด้วยอาหารอร่อยและบริการที่ประทับใจกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเงินเก่าของพี่ปั่นเพลงนี้บ้างกับรัก

เธอแต่เธอไม่รู้ไม่บอกสักทีเธอก็ไม่รู้แน่นอนนะคะอย่าให้ใครรู้ว่าเรารู้สึกดียังไงก็บอกไปแล้วกันค่ะจะสิ้นปีแค่ประมาณ4เดือนกว่ารักใครชอบใครก็บอกความในใจกันไปจะได้รู้ผลนะคะหนุ่มเสกเพลงนี้กับรักเธอแต่เธอไม่รู้และพี่ปั่นกับรักนิรันดร์ด้วยเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามด้วยกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันเสาร์เราเจอกันรอบบ่ายเลยนะคะไปพร้อมกับงานของเจนนิเฟอร์คิมคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight วันนี้ไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiangmai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiangmai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุก

0: ีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmeradio.com
5: You're listening

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได
1: ้อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์92.0 นะฮะผมสมเกียรติช่วงที่สายเย็นวันศุกร์วันนี้นะครับการจราจรน่าจะคับข้างแล้วครับวันศุกร์ปลายเดือนด้วยศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะวันนี้มันสุกรถเยอะฉะนั้นฟังเพลงกันดีกว่านะครับเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถกลับบ้านเหมือนเดิมจนถึง19:00 นกับเรดิโอชวายไลท์นะครับชาบุกุทั้ง6สาขานะครับ10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบุกุทุกสาขาเลยทีเดียวนะครับและวันนี้คือวันศุกร์แน่นอนครับ The Best in Town แต่ว่าด้านหน้าตอนนี้วอร์มอัพเขานะครับก็มีการซ่อมแซมถนนนิมมานทั้งสายการจราจรก็จะลำบากนิดนึงท่านสามารถใช้รถบริการก็ได้นะครับหรือว่าจะจอดรถไว้ที่จอดรถที่เขามีบริการก็ได้แล้วเดินเข้ามาก็สะดวกกว่านะครับตอนนี้มันก็คงจะลำบากนิดนึงในส่วนของที่จอดรถเนื่องจากว่าถนนมีการซ่อมปรับปรุงอันนี้ก็ฝากเรียนคุณฟังที่จะแวะไปวอร์มอัพในคืนวันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังและแน่นอนครับ0534006777 The Best in Town กับวอร์มอัพคาเฟ่ครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับอยู่เยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเจอได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยจ้ะเย็นวันนี้อยู่ด้วยคุณผู้ฟังจนถึง19:00 นกับเรดิโอทไวไลท์เย็นวันศุกร์นะครับคุณผู้ฟังเรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันศุกร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์วันนี้28 29 30วันจันทร์31โอ้นะฮะก็เป็น3วันสุดท้ายสิ้นเดือนสิงหาคมคือทุกฟังเดือนหน้าเตรียมตัวอะไรไปบ้างหรือเปล่าหรือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะวันนี้ให้ดีแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีเองแล้วก็วันหยุด 2-3 วันวันหยุดเสาร์อาทิตย์อีกต่างหากนะครับไม่มีอะไรก็ฝนฟ้ามันตกบ่อยๆอย่างนี้คุณฟังก็นั่งดูกีฬาแล้วกันนะฮะช่วงนี้ก็ไปลุ้นวอลเลย์บอลหญิงนะฮะเราน่าจะเจอญี่ปุ่นแล้วฮะดูแล้วไม่น่ารอดเจอกันแน่นอนส่วนว่าผลจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องไปว่ากันอีกทีทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างมันมีการพัฒนาเกมมันเปลี่ยนได้หมดบางทีวันนี้เล่นออกก็ยังอะไรก็ดูดีไปหมดบางทีมันเล่นไม่ออกลูกง่ายๆก็ทำให้มันยากได้ทุกอย่างมันแล้วแต่จังหวะอารมณ์และกีฬาที่เล่นเป็นทีมเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆคุณฟังมันพร้อมที่จะพลิกได้ตลอดเราลุ้นให้นักกีฬาไทยผ่านแหมจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่อยากดูเลยนะดูแล้วเดี๋ยวเครียดนะฮะเอาไว้ดูผลเลยหรือเปล่าแต่บางทีก็ทำใจนะฮะแบบนี้เรื่องของกีฬายังมีอะไรให้เราตื่นเต้นเสมอในสัปดาห์นี้ของเรานะครับคุณผู้ฟังและนี่ก็คือ Radio Twilight 92.0 ครับ Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 6

0: Radio ชวายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4คลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: วลาหมดแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยว19นาฬิกาผมต้องลาคุณฟังแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้ทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยในเขตปกครองตนเองที่เบตเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาฮิมาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
2: เหมาะสมครับไม่ได้เหลียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่าง
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยมีการประสานงานกับทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน
3: พลตำรวจโทปีวัชเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการดูแลความปลอดภัยการจราจรและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่สงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มีการประชุมติดตามร่วมกันทั้งตำรวจทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดโดยเน้นย้ำว่ามีการติดตามสถานการณ์ในทุกวัน
4: จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ได้ประชุมกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่ทั้งการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์ต่างครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
3: สำหรับประเด็นที่มีการชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงเกี่ยวกับวิถีกระสุนปืนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุจะขอเวลาตรวจสอบ3วันนั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์กล่าวว่าจะรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนตรวจสอบและพิสูจน์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่ละเอียดรอบคอบยืนยันว่าทุกคดีจะได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามโครงการพัฒนาถนนและระบบระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและยกระดับโลจิสติกชายแดนใต้
5: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทในพื้นที่โดยเน้นย้ำการขยายช่องจราจรเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงการฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตรโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็น นการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปผลักดันต่อในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้สำหรับในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้เตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาอาทิฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข4089ตอนเตาปูนท่าสาบการขยายถนนสายโคตาบโรมือเล็งใต้และการปรับปรุงทางแยกสายยะหามบาละนอกจากนี้ยังพร้อมผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องได้แก่การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข410สายปัตตานีเบตงและทางหลวงหมายเลข4326สายเบตงบ้านกม17เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้นพศรแก้วขับรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีมติปรับลด 11,162 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
6: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบูรณาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายนทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายซึ่งนายกรวีระบุว่าอาจมีการหารือร่วมกับวิฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นความคุ้มค่าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7: ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็คือการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายปี2570ปีนี้โดยสรุปก็มีการปรับลดทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับ
6: ด้านนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการเปิดเผยข้อสังเกตของคณะกรรมการ4ประเด็นได้แก่ให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนจัดทำงบประมาณและให้สำนักงบประมาณเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพิ่มประสิทธิภาพลดภาระงานกำลังคนและความซับซ้อนของฐานข้อมูลทบทวนความจำเป็นและความคุ้มค่าของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงปรับโครงสร้างหรือควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจซับซ้อนและเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วย
8: หัวใจสำคัญของพระราชกำหนดฉบับนี้ถ้าอ่านดูให้ดีเราต้องการช่วยเยียวยาประชาชนและขณะเดียวกันเยียวยาเขาและช่วยเขาเปลี่ยนผ่านด้วยหลังคาบ้านเนี่ยที่ติดโซล่าเนี่ยเขาสามารถขายไฟคืนได้ด้วยขณะเดียวกันทั้งประเทศเนี่ยเมื่อรวมกันผมว่ามันก็จะได้วอลลุ่มที่มากพอสมควรวันนี้เราใช้ลักษณะของการที่ให้หน่วยงานต่างๆเสนอเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้น เราไม่ได้แต่ต้องมีการกรองจะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นคนการกรองว่าจำนวนที่เหมาะสมขีดความสามารถจะเป็นเท่าไหร่
5: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกรณีบริษัทในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัด

0: ชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มาหารือเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องผ่านคณะกรรมการ EEC นำเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายส่วนจะหารือถึงกรณีการยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงในวันที่30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพูดคุยกันโดยการทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถยกเลิกได้โดยง่ายที่ผ่านมาเห็นในกรณีภาครัฐเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาแต่ไม่ค่อยเห็นกรณีที่เอกชนขอยกเลิกสัญญากับภาครัฐเนื่องจากการยกเลิกสัญญาอาจมีผลตามมาจำนวนมากทั้งการถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานหรือการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอพบเลขาธิการ EEC ก่อนเพราะคู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องดำเนินการตามระเบียบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายแก่ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมปล่อยแถวรถปฏิบัติการโดรนลาดตระเวนยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีกำลังพล 1,800 กว่านายแต่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวมากกว่า30ล้านคนต่อปีจึงมีการนำเทคโนโลยีและเครือข่ายภาคประชาชนมาสนับสนุนการทำงานพร้อมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะสมาร์ทพาโทรจำนวน 1,250 ชุดประกอบด้วยเสื้อปลอกเกราะสะท้อนแสงวิทยุสื่อสารเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมด้วยปืนไฟฟ้า450ชุดและเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ900ชุดพร้อมปล่อยแถวขบวนรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ขนาดเล็ก CCOC Mobile จำนวน4คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับโดรนเซอร์วิลแลนซ์จำนวน32คันพร้อมโดรน128ลำประจำ32สถานีภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม First Responder ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท่าอากาศยานและแหล่งนักท่องเที่ยวหนาแน่นสำหรับตรวจการและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
3: วันนี้ก็มีการปล่อยรถมีโดรนเพื่อจะเอาไว้ตรวจสอบเอาไว้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเอาไว้ตรวจการนะครับและเทคโนโลยีกล้อง AI รถไมโครบัสรถมินิบัสที่มีทั้งแบบระบบการแจ้งเตือนระบบของการที่คัดกรองโดยใช้กล้อง AI ติดใครมีหมายจับตำรวจท่องเที่ยวก็มีข้อมูลก็เข้าไปจับกุมแล้วก็จับกุมมาแล้วหลายร้อยราย
2: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบบัญชาการ One Command ศูนย์รับแจ้งเหตุสายด่วน1155ตลอด24ชั่วโมงรองรับการสื่อสาร8ภาษาเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมนีและภาษาอินเดียเชื่อมโยงผ่านแอปพลิเคชันการสแกน QR Code และวิดีโอคอลเพื่อระบุพิกัดและประเมินระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงตัวนักท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งรัดการพิจารณาคดีวินัยที่ยังค้างกำหนดกรอบดำเนินการภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ว่าจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันกพ.มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาค้างอยู่เป็นจำนวนมากและหลายเรื่องยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและความชัดเจนในสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวินัยจึงได้หารือถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาโดยเมื่อหน่วยงานส่งเรื่องหรือรายงานเข้ามาแล้วจะต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันเพื่อให้กระบวนการมีความชัดเจนและไม่ปล่อยให้เรื่องค้างเป็นเวลานานทั้งนี้มาตรฐานกรอบระยะเวลา60วันดังกล่าวจะครอบคลุมการดำเนินการทางวินัยโดยทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะคดีหรือความผิดทางวินัยประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ใช้เป็นแนวทางสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยในทุกกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ13หน่วยงานจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับนิวเคลียร์ไทยสู่พลังงานสะอาดแห่งอนาคตนายสิริวัฒน์

0: ศรีรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์หรือ HOTNET ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนและหน่วยงานจากภาครัฐภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรวม13หน่วยงานซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของกฟผ.ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยโดยนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์มาบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวรวมถึงสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมต่อเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระดับโลกอีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโชว์แผนขับเคลื่อนภารกิจหลักลงทุนมั่นคงเกษียณมั่นใจเศรษฐกิจไทยยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาตินายสารพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าได้กำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาติยกระดับการลงทุนมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืนโดยปัจจุบันพบว่าสมาชิกกบข.ที่เกษียณอายุราชการได้รับเงินก้อนจากกองทุนเฉลี่ยประมาณ 1-1.5 ล้านบาทซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่พอเพียงต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณสะท้อนว่าสมาชิกยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและจากสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันที่มีความผันผวนกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกและยกระดับบทบาทสู่ผู้นำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนแนวทาง Active Ownership เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้สมาชิก
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
2: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: นิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การนาฬิกา22นาทีต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศสื่อข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเมืองจีหลงเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเป็นการชั่วคราวในวันนี้เนื่องจากความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่เนื่องจากน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางเริ่มเอ่อล้นและอาจพังทลายจนทำให้มวลน้ำและโคลนปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างทั้งนี้ทีมกู้ภัยของจีนทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรโดยให้เตรียมพร้อมและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ในวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตซึ่งยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากและความเสี่ยงจากสภาพพื้นที่โดยรอบคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้จะดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับสหรัฐและญี่ปุ่นภายใต้รหัส Freedom Age ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้ที่บริเวณหน้าน้ำสากลทางตะวันออกและทางใต้ของเกาะเชจูเพื่อฝึกซ้อมการตอบโต้ภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมถึงเป็นการเสริมสร้างการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคโดยจะเป็นการฝึกซ้อมรบในหลายมิติอาทิการป้องกันขีปนาวุธทางทะเลการฝึกซ้อมทางอากาศและการป้องกันภัยทางอากาศการต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันทางไซเบอร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีกับเกาหลีใต้เพื่อลดท่าทีการเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือและส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ฉบับที่5ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เชือเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
7: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ TSAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบสิริพระชนมพรรษา89พรรษาพรเลิศอัครปรีดีได้เหรียญทองกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีชายจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีปริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณนะโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผลักดันผ้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อแล้วกว่า 17,600,000 เยน
2: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมและต่อยอดผ้าไทยสู่ตลาดสากลผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการการออกแบบและการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศโดยผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของชุดพิธีการนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้การออกแบบของแบรนด์สิริวัณวรีสะท้อนศักยภาพผ้าไทยชุมชนสู่เวทีระดับนานาชาติขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการไทยกิโมโนโปรเจกต์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและบริษัทโอมิยะจำกัดประเทศญี่ปุ่นนำผ้าจากดอนกอยจังหวัดสกลนครและนาว่าจังหวัดนครพนมไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กิโมโนสำหรับตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อกว่า 1,000 ออเดอร์มูลค่ากว่า 17,600,000 เยนและช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าไทยได้มากกว่าเท่าตัวทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยและตอบโจทย์ตลาดโลกพร้อมเชื่อมโยงนักออกแบบผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนจ่ายแลกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาน
3: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานสำคัญด้านการปกครองการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเหรียญที่จะทำมี3ชนิดได้แก่เหรียญกษัตริย์ทองคำชนิดราคา 30,000 บาทจำหน่ายราคา 99,999 บาทผลิตไม่เกิน800เหรียญเหรียญกษัตริย์เงินชนิดราคา 1,000 บาทจำหน่ายราคา 3,000 บาทผลิตไม่เกิน 5,000 เหรียญและเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทจ่ายแลกในราคา20บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญ
4: วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวที่เท ยพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทำให้ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ตั้งโรงเรียนวัชราวุธตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังมีพระราชกรณียกิจมากมายอีกมากมายนะครับซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะทำงานให้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติซึ่งการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีทรงคุณค่านะครับแล้วก็ที่สะสมของนักสะสมและเป็นการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงพระราชทานนามสกุลให้ที่พวกเราใช้อยู่ทุกวันนี้ธงไตรรงค์ต่างๆที่พวกเราก็ใช้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
3: นอกจากนี้ยังจัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขติยนารีมหาธีรราชธิดาเป็นเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญ
5: Refresh Refill the music
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กแนววาไรตี้ที่จะเอาข่าวสารสาระแล้วก็บันเทิงเอามาผสมผสานกันนะครับพยายามจะให้มันลงตัวที่สุดนะครับผมธีรพันธ์นะครับจะอยู่กับคุณผู้ฟังที่ TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอและระบบออนไลน์ครับเชียงใหม่เรดิโอ .com นะครับเดี๋ยวผมขอเรียกย้ายนิดนึงเดี๋ยวผมจะลืมไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเรียบร้อยนะฮะก็คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการนะครับได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กด้วยนะครับทุกวันนะครับเราจะมีการตัดเอาช่วงที่น่าสนใจสั้นๆนะครับไฮไลท์นะไฮไลท์ก็เอาไปแปะไว้ใน3 Channel นี้นะครับวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569รายการก็ยังแบ่งออกเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กเรื่องของข้อมูลความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับของประเทศไทยของโลกเรื่องประกาศแจ้งเตือนให้ทราบอะไรต่างๆที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณก็จะเอาไปฝากไว้ในช่วงที่1 นะครับช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์กนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมต่างๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆด้วยก็จะเอามาฝากคุณฟังไว้ในช่วงที่2นะครับวันนี้เร็วมากแป๊บเดียววันศุกร์แล้วนะครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำ31สิงหาคมวันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมี 4.54 ล้านรายไม่ดำเนินการแนะยื่นคำขอก่อนแก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้ถึง20กันยายนนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคม2569เวลา 8:30 นระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือร้อยละ 51.18ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือร้อยละ 48.82 ผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์จะผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัติจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานะดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนและติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการหรือช่องทางราชการเท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
9: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
10: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
9: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
1: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

ใจร้ายแต่ที่เด็ดอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะ

จร้ายแต่ที่เด็ดอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะติดคนตายเพราะฉันดูไม่มีอันตรายมาได้เกิดมาเจอเธอทั้งที่อยากลองรักสักครั้งมัน

ความผาสุกความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละจงบังเกิดเมกะญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนอาตมภาพพระครูอาทรวิสุทธิคุณหรือตุเจ้าบุญตันปริสุทธโธก็นำรายการปกิณกะแห่งธรรมะมาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้อาตมาภาพนำรายการนี้ประยมอยู่ตลอดอย่างใดก็ตามต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมที่คอยให้กำลังอกกำลังใจแก่ตัวเจ้ามีกำลังใจนำธรรมะมาอู้มาจามาเล่าเพื่อแก่ญาติแก่โยมที่อยู่ทั้งบ้านที่มีศรัทธามีประสาทะได้รับฟังกันขอบใจนักๆขอบใจหลายๆตลอดเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกท่านทุกคนที่มีน้ำจิตน้ำใจได้เวลาแก่ตัวเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่เอาละต่อไปเรามาปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระและสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตนะตั้งใจอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังปะคะวันตังอภิวาเตมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มี

จ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาตัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุขุนังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบอาจัลยะคุณังอุปัชยะคุณังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาพระอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิจิตติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณสัสโตปาปะกะโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากขาโตปะกวตาตัมโมส
จันติติโกอากาลิโกเอกิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวติตโภวิญญูหิติยันตุนิมิตตังอวมังคะลัญจาโยจามนาโปจกุณัสสะโทปปะกะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนปะกะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนัยโยปาอุนัยโยทักขินัยโยอัญจะลีกะรณิโยอนุตตรังปุญญะเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตตังอวัมปังคะลัญจาโยจามนาโปจกุณัสสะโทปปะกะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังปะคินิอะลิยะยะจะติยะจะโตนาปิชานามิสันจิจะปานังจิปิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติติโอตุสุติกัปปัสสะโพชังโฆสติสังฆโตธัมมนังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังฆจะตถาปะเรสัมมาทุปิกะโพชังฆสติเตสัปทักสินามุนินาสัมมาทัคคาตาภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอปิญญายะนิพพานายะจะโพธิยะเอตินาสัจจะวัจเจนาสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกัสสะมิงสัมมะเยนะโทมุคคัลลานัญญะกัสสะปังกิลานิทุกขิเตติสัมวาปุจังเกสัตตะเตสัญเยติจะตังอภินันติโตวะโรคะมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกทาธัมมาลาชาปิเกลันเยนะปิปิริโตยุนดะเตเรนะตัญเยวะพันนาเปตานะสัทลังสัมโมติตวจังอปาทาธัมมาพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาปะหินะติจังอปาทาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสะวัปปตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาสักกัตตุพุทธะลัตตานังโอสัตตังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุสสานังพุทธะเตเจนะสุทินา
นัตสันตุปัตถวาสเปตุขาวุปัสเมนตุเตสักกัตโตธรรมรัตนังโอสตังอุตตมังบาลังปัลลิลาอุปัสสมานังธรรมเตเชนะสุทินานัตสันตุปัตถวาสเปภยาวุปัสเมนตุเตสักกัตโตสังฆรัตนังโอสตังอุตตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสเปโรกะวุปัสสเมนตุเตนัตถิเมสลนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชยมังคลังนัตถิเมสลนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชยมังคลังนัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยมังคลังอัตถิอุณัสสะวิจโยธัมโมโลกเกอนุตตรโรสัพพะสัตตะเอตัตถายะตังตวงกันอาเอเตวะเกปัลลิวัจเจลัญญะตันเตอมนุสเสกิปวะเกปัญญะเกนะเกวิเสปุเตอกัลละมัลละเนนะวาสัพพะสัมมามรณะมุตตุทัพเปตุกัลละมะริตังตัจเจวาอนุภาเวนะโหตุเทวสุขิสัทธาสุทัสสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัจเจวาอนุภาเวนะโหตุเทวสุขิสัทธาลิกิตังจินติตังปุจจังภารณังวาจานังกะรุงปัลเลสังเตสนังสุตวัตสะอายุปวัตติเตปวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิ

ยะตุหังโพชังคะยันตุนิมิตตังสักกะตัวนติเมอธิอุณัสวิจโยขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บอันหนักอันหนาอันเกิดในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าและญาติโยมกินยุกกินยาก็บ่หายหมอรักษาก็บ่หายขอโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ที่เกิดแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมจงอันตรธานเสียหายมีสุขภาพกายใจปกติแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตรงออกไกลไกลไปก็ให้มีชัยกลับมามีโชคมีลาภปราศจากภัยพิบัติโจรภัยอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยอุทุกภัยอุปติภัยโรกภัยอย่าได้มาใกล้มาไกลขอข้าพเจ้าและญาติโยมจงอยู่ว่าด้วยความสุขกายสบายใจมีสติและปัญญาบัตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่ญาติโยมทำการค้าการขายก็คือได้กำรงกำไรจำเริญหน้าที่กิจการงานยิ่งยิ่งขึ้นไปสมดังปอนพระบอกว่าอายุวันละสุขภละจงบังเกิดมีแก่ท่านทุกคนกรมอุตุบอกตักเตือนเหตุการณ์เรื่องฝนเรื่องลมดินฟ้าอากาศเป็นยังไงนับตั้งแต่เมื่อตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันนี้24ชั่วโมงยมก็โชคดีต่อมาก็บุญมีผ่านพ้นมา1วันและต้องผ่านต่อไปใน120ปีตะวันนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เป็นวันศีลวันธรรมวันของพระพุทธเจ้ามีญาติมีโยมมาทำบุญตักบาตรโดยประมาณ5 60 70คนเมื่อฉันเจ้าเรียบร้อยก็ไปลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ทบทวนศีลสิกขาบท227ข้อณอุโบสถวัดหนองไครหรืออินทราภิปุลเสร็จแล้วกลับมาวัดมาฉันเข้าก่อนจะฉันเข้าก็ขึ้นบนวิหารครั้งหนึ่งไปเทศเทศนาธรรมยมก็มาฟังเทศฟังธรรม30 40คนต่อจากนั้นฉันเข้าเสร็จบ่ายโมงก็ไปธรรมะสัญจรที่วัดพระบาททุ่งอ้อตำบลสันกลางอำเภอสันปะตองก็มีญาติโยมและทางเทศบาลบ้านสันกลางพากันไปนั่งใบพระสวดมนต์ฟังบรรยายธรรมะจากอาตมาภาพต้องขอขอบใจต่อญาติต่อโยมที่สงบตึงกายสงบตึงใจมีญาติโยมหลายท่านโอ้ว่าวันที่7กันยาเป็นวันครบ80ปีธรรมภาพได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตมามากหน้าหลายตาต้องขออนุโมทนานำจิตนำใจของญาติของยมประญาติยมทุกคนรู้จักตัวเจ้าหนองตองมาตั้งแต่ไหนแต่ใด เสร็จจากนั้นก็ไปปิดการประชุมกองการธรรมะเข้าสู่เยาวชนซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่27มาปิดวันที่28วันแรกมีนักเรียนประมาณ 1,000 กว่าคนวันที่2มีนักเรียน800กว่าคนเป็นมัธยมปลายต้องขออนุโมทนาต่อคณะสงฆ์เพิงหางดงร่วมกับทางคณะครูอาจารย์ได้รับการ

ับสนุนจากองค์การมหาชนจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการนี้เป็นประจำทุกปีก็เรียกว่าได้คุณได้ค่าได้อนาคตของเยาวชนไปในทางที่ดีต้องขอบใจต่อองค์การมหาชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากญาติโยมเมื่อเสร็จภาระทุกสิ่งทุกอย่างค่ำมาก่อนคือโอวาทแก่ญาติแก่โยมที่พ้นมาไหว้พระสวดมนต์ประมาณ5-60คนโยมนุ่งขาวอมขาวปากันมาก็2 ทุ่มกว่าก็พักผ่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้ตะวาเดียวนองตองไม่มีรายงานฝนตกญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายต้องขออนุโมทนาต่อโยมแม่ลุงอรุณบ้านอมมงเมืองลำพูนได้แจ้งเจตนาว่าญาติโยมจะมางานวันที่7 2-3 ลำรถขอราตนานิมนต์ท่านสาธุเจ้าอาวาสวัดอมมงนะครับเนอคือแม่ไปนิมนต์แล้วมาวันที่7ศรัทธาสาธุชนวันที่6ทำทักษิณานุปทานวันที่7นั้นประมาณ 7:30 นาทีเมื่อเจ้าสมานิมนต์ทุเจ้ามาสูตรบังสกุลเป็นสูตรกำเนิดเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วก็ทำเมื่อพระมาครบหรือพอสมควรก็จะได้เจริญพุทธมนต์สืบอุราจตาถึงอาตมาภาพทุกเจ้าพเนรและญาติโยมที่ไปร่วมงานทุกคนและเวลาที่ใกล้11 โมงนั้นจะเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าจักรพรรดินาคปกเป็นพระประจำวันเกิดมาโดยน้ำจิตใจอันเป็นบุญเป็นมหากุศลของแม่ฟองจันทร์สุขกิจสุขสวัสดิ์พร้อมกับญาติธรรมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยทายธรรมพระสงฆ์อือปอนเสร็จพิธีเลี้ยงเป็นพระสงฆ์และญาติโยมบรรณันจัดโต๊ะเลี้ยงพระสงฆ์45 โต๊ะหน่วยงานราชการและพ่อแม่พี่น้องญาติโยมก็มาเลี้ยงลงทานกันในวันที่7วันที่6 3 โมงทำทักษิณานุปทานตานแห่ครูบาอาจารย์ที่สร้างวัดสร้างวาญาติโยมบ้านหนองตองเหนือใต้ตรงออกไก่ไก่ที่ร่วมกันคึกกันสร้างบำรุงวัดวาศาสนามาด้วยดีศรัทธาสาธุชนท่านทั้งหลายเอาทุกคนเนี่ยเมื่อไปวัดไปวาไปที่ไหนก็จ้างเอาก็มักจะได้รับพรจากครูบาอาจารย์จากทุกเจ้าหรือว่าบางครั้งผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าไม่ยิงบอกว่าพ่อใจก็จะปั่นปอนเออแก่หมู่เฮาว่าเมื่ออยู่ดีมีสุขเนออายุวันโนสุขขังพลังเนอนะเพื่อนก็ฮือปอนแม้แต่ญาติโยมก็ฮือปอนอาตมาภาพขอหลวงป้ออยู่มนมนเนอร์อายุวันโนสุขังพลังได้100 ปีเนอร์เขาก็นึกในใจตั้งจิตตั้งใจรับว่าสาธุฉะนั้นปอนเหล่านี้จะสมปรารถนาหรือไม่อยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ความเริ่มใสอยู่ที่ตัวเองคือตัวเองเนี่ยสำคัญถ้าตัวเองนั้นญาติโยมมีความมั่นใจรักษาสุขภาพกายใจให้เข้มแข็งแข็งแรงบ่ให้โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน
ักนาป่าป้านรักษาสุขภาพจิตสุขภาพกายก็จะถึงได้สมดังก่อนอายุวันนะสุขภละที่ครูบาอาจารย์เพิ่นมอบเพิ่นสอนไว้คือต้องตั้งอกตั้งใจรับใจว่ายกมือไหวก็แล้วๆไปนะถ้าอย่างนั้นมันก็ตึกที่หันนะตึกที่หันต้องน้อมใจรับคือใจต้องยินดีสิ่งที่จะรับและต้องเป็นใจที่ใสสะอาดจิตใจใสสะอาดคือปราศจากกิเลสว่าจะอันญาติโยมจะรับพรบัดใดพรที่ตัวเองพยายามรับต้องน้อมด้วยใจพรที่ตัวเองรับบัดใดจากพรของคนอื่นเขาก็รับบัดใดฉะนั้นท่านทั้งหลายขอเงื่อนน้อมด้วยจิตน้อมด้วยใจจริงๆเมื่อมีผู้เงื่อนปอนว่าอายุวันนะสุขะพละเขาก็รับด้วยความเต็มอกเต็มใจสิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิตก็จะเกิดมีแก่ตัวเฮาอันนี้ตุ๊เจ้าฝากไปเนอบางคนปันปันปอนอายุวันนะสุขะพละอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุปากว่าสาธุรับเอาแต่ใจนั้นจะเต็มร้อยหรือไม่เนี่ยก็บัดสามารถโอได้เอาละขอฝากวันนะอยู่ที่การยอมน้อมรับของญาติของโยมก็จะสมปรารถนาทุกประการอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดินาคปรกเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนาเจริญอายุวัฒนมงคล80ปีพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองได้มีการจัดกิจกรรม2วัน6กันยายนพิธีทักษิณานุปทานและวันที่7กันยายน2569ช่วงเช้า 9:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรสืบชะตาหลวงรับทายาทธรรมฉันพระตาหารเพนตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ณวิหารวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาของพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองคณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์ทุกหลังคาเรือนขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานเป็นเจ้าภาพในงานสืบชะตาในคราวครั้งนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมทำบุญได้ที่0819503471ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอท่านร่วมงานบุญในพิธี6และ7กันยายนพุทธศักราช2569ณวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

การเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของโลกดังน้ำแข็งดังภูเขาน้ำแข็งถล่มปรากฏต่อสายตาคนทั้งโลกพวกเราทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นทุกลมหายใจไม่มีพื้นที่ใดที่ไม่มีคำว่าการเปลี่ยนแปลงไม่มีผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นกฎของโลกผู้ที่มีสติมีปัญญาจึงรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของสิ่งมีชีวิตไม่ว่ามนุษย์และสัตว์อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีสติมีปัญญาเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ประมาทบุคคลที่มีสติมีปัญญาก็จะเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่เหนือความว่าไม่ประมาทตรงกันข้ามบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาเป็นผู้ประมาทดังมนุษย์ทั้งหลายคนทั่วโลกที่ไปทิเบตทานน้ำแข็งภูเขาถล่มจึงทำให้ผู้คนจำนวนมากตายและหายสาบสูญไปเป็นจำนวนมากเสียทำให้นำมาซึ่งความเสียหายแก่บ้านเรือนและประชาชนจำนวนมากแต่พวกเราต้องมีสติปัญญาเราจะอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงเราขาดสติขาดปัญญาเราอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจึงทำให้เราประสบปัญหาดังผู้ที่ประสบปัญหาทานน้ำแข็งถล่มหายไปกับสายน้ำหายไปกับขี้คนเป็นจำนวนมากผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาจึงไม่ประมาทผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่สำรวมกายวาจาใจสำรวมแล้วก็พิจารณาจะนั่งก็รู้จะเดินก็รู้จะยืนก็รู้เป็นผู้ไม่ประมาทในอริยบททั้งสี่พวกเราทั้งหลายตรงกันข้ามคนทั่วโลกที่ไปภูเขาทานน้ำแข็งทิเบตเนปาลแล้วเป็นผู้ประมาทจึงทำให้เราประสบปัญหาเมื่อเราประสบปัญหากับท่านวันนี้พวกเราทั้งหลายข่าวไปทั่วโลกเพราะคนที่ขาดสติขาดปัญญาจึงเกิดคำว่าประมาทขึ้นไม่ได้พินิจพิจารณาว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้คิดเอาความรู้สึกตัวเองเป็นใหญ่ตามความรู้สึกของตนเองจึงทำให้เรานั้นประสบปัญหาผู้ที่มีสติมีปัญญาไม่เอาความรู้สึกมาเป็นใหญ่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยพวกเราทั้งหลายยังมีคนที่ประมาทไปตามรู้ไปตามรู้เมื่อไปตามรู้ทำให้ประสบปัญหาคือทำให้สูญเสียชีวิตทำให้ชีวิตหายสาบสูญไปจำนวนมากเราไปตามรู้อะไรไปตามรู้ความหนาวเย็นไปตามรู้ภูเขาที่มันสูงที่สุดภูเขาหินมาลายเนปาลและทิเบตจึงทำให้ประสบปัญหาถึงเวลานี้พวกเราทั้งหลายบุคคลที่มีสติบุคคลที่มีปัญญาก็จะมีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าเห็นความจริงรู้ความจริงอยู่ห่างความเป็นจริงนะอยู่ห่างความเป็นจริง
พวกเราอยู่ห่างๆจะไม่อยู่ใกล้ในผู้ที่มีสติปัญญาจะอยู่ห่างๆจะไม่เป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อเราเป็นเมื่อเราไม่เป็นผู้ไม่ประมาทเราก็ไม่ประสบปัญหาถึงแม้จะประสบปัญหากระทู้เราเบาบางลงแต่ให้เราเข้าใจอย่าได้ผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาจึงไม่มีเหตุผลจึงไม่สงสัยคำว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมันเป็นกฎของโลกการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจเราจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นเหมือนเราเติบโตนี่แหละเหมือนเราเติบใหญ่นี่แหละการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นทุกลมหายใจเราเปลี่ยนแปลงเราโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนทารกแรกเกิดเริ่มโตโดยไม่รู้สึกตัวเด็กมันไม่รู้ว่ามันโตมันก็ไม่รู้นั่นแหละคนที่ไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้อบรมจิตมันเป็นจิตของผู้ไม่รู้พอไม่รู้มันก็เกิดคำว่าประมาทคำว่าไม่รู้มันจึงทำให้เราแก่เจ็บตายก่อนเวลากำหนดดังผู้ประสบภัยพิบัติภูธารน้ำแข็งภูเขาถล่มจึงทำให้แก่เจ็บตายก่อนเวลากำหนดแต่พวกเราพิจารณาดูชีวิตของเราเนี่ยมันประมาทไม่ได้เราพิจารณาดูว่าการเปลี่ยนแปลงนี่มันรุนแรงขนาดไหนแล้วว่าอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นอะไรจะเกิดขอให้เรามีสติรู้เท่าทันสิ่งที่มันเกิดอะไรจะเกิดเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดเราก็อยู่เหนือมันเรียกว่ารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงแต่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงให้เราเข้าใจว่ารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ไม่ประสบปัญหาโดยเฉพาะผู้ที่ฝึกฝนอบรมจิตจะเป็นจิตที่ละเอียดจะรู้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งลมหายใจของเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันหายใจเข้ารู้เลยว่ามันหายใจออกแต่เราจะรู้อาการของลมหายใจอย่างละเอียดจิตที่เราฝึกฝนนี่มันจะละเอียดถ้าจิตไม่ได้ฝึกฝนจิตมันไม่ละเอียดถ้าจิตที่ฝึกฝนมันจะรับรู้รอบด้านได้รับรู้รอบด้านหมดจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตที่มันหยาบมันก็หลงในสิ่งที่มันรู้นี่คือจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนมันจะหลงมันจะสนใจสิ่งที่มันสนใจอย่างอื่นๆมันไม่เอามันไม่รับผิดชอบนี่แหละพวกเราทางจิตของผู้ไม่รู้มันจะเกิดคำว่ามโนปรุงแต่งจิตปรุงแต่งเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์แต่พวกเราทั้งหลายอยากรู้ตามรู้เนี่ยจึงถ้าจะทำให้สูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากถึงแม้ธารน้ำแข็งไม่ถล่มก็อาจมีคนตายป่วยเจ็บป่วยตายแทบทุกวันภูเขาทิเบตเพราะมันสูงกว่าน้ำทะเลเป็นพันเมตรในพวกเราทั้งหลายมันสูงเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเข้าใจอย่ามีเหตุผลอย่าสงสัยเขาว่าการเปลี่ยนแปลงในผู้ที่ขาดสติขาดปัญญาจะมีเหตุผลจะสงสัยเขาว่าการเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุผลกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือมันไปเข้ารู้เรื่องธรรมชาติกฎของธรรมชาติก็คือมันเปลี่ยนแปลงไอ้เราเป็นมนุษย์เราไม่เข้าใจกฎธรรมชาติก็มีเหตุมีผลกับมันอีกเพราะสิ่งนี้ถึงเป็นสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ถึงเป็นสิ่งนี้เราก็ไปตั้งคำถามหาคำตอบอีก
พวกเราทั้งหลายถ้าเราไม่ไปอยู่กับมันมันก็ไม่เกิดปัญหากับเรานี่แหละพวกเราทั้งหลายเราเข้าไปอยู่กับสิ่งเรียกว่าเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนี่แหละมันไม่ใช่ฐานะที่เราจะไปสร้างบ้านอยู่นี่มันก็จะเกิดอาการสำแดงอาการคำว่าแก่คำว่าเจ็บคำว่าตายเกิดก่อนเวลากำหนดแต่เราต้องมีสติที่จะถอยออกจากสิ่งที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เรานั้นประสบปัญหาก่อนเวลากำหนดเราจะต้องพิจารณาบุคคลที่ฝึกฝนจิตอบรมจิตจะเป็นผู้ที่หยุดยั้งความรู้สึกของเราได้จะไม่เป็นไปตามความรู้สึกที่เรารู้สึกได้นะเราจะมีเราเรียกว่าฝึกจิตเราจะมีความอดทนสูงเราฝึกจิตเราจะมีความอดทนมีวิริยะภาคเพียรมากในพวกเราทั้งหลายเราต้องมีสติพิจารณากายของเราจิตของเราเนี่ยมันมีความสำคัญต่อเราขนาดไหนเราจะได้เงินแสนเงินล้านก็อยู่ที่กายกับจิตเมื่อกายกับจิตมีความอดทนเมื่อกายกับจิตมีวิริยะภาคเพียรเมื่อกายกับจิตมีสติมีปัญญามันจะทำให้เรานั้นมีกินมีใช้ร่ำรวยก่อนเวลากำหนดแต่พวกเราทั้งหลายสติปัญญาจึงทำให้เราร่ำรวยก่อนเวลากำหนดผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ว่าสุขอยู่ที่กายกับจิตจึงรู้ว่าทุกข์อยู่ที่กายกับจิตกลุ่มคนที่ไปแอวเที่ยวที่ทิเบตเนปาลนั้นพวกเราทั้งหลายเข้าใจว่าสุขความสุขอยู่ที่ภูเขาทานน้ำแข็งเนี่ยเข้าใจแบบนั้นจึงพากันไปไม่ได้พากันไปเที่ยวพากันไปตายเนี่ยนี่แหละพอเราเข้าใจเช่นนั้นแต่พวกเราบุคคลที่มีสติจะรู้ว่าสุขอยู่ที่กายสุขอยู่ที่จิตเราจะไม่ออกนอกกายจะไม่ออกนอกจิตเอากายกับจิตรวมกันเป็นหนึ่งแต่พวกเราทั้งหลายเราเอากายกับจิตรวมกันเมื่อกายกับจิตรวมกันแล้วมันจะเกิดธรรมะก็คือปัญญามีสติขึ้นนะพวกเราทั้งหลายปัญญาก็เหมือนหยกอันบริสุทธิ์นั่นแหละปัญญาก็เปรียบเสมือนทอง 100% นั่นแหละพวกเรานะปัญญาเปรียบเสมือนทองบริสุทธิ์แต่พวกเราต้องพิจารณาชีวิตของเราในร่างกายของเรานี้ต้องประกอบไปด้วยธรรมมันจึงนำพาความสงบมาให้กับชีวิตเราเราสังเกตว่าชีวิตของเราจิตของเรามันไม่เคยสงบมีแต่เรื่องวุ่นวายตลอดเวลาทุกวันทุกวันเกิดมาคำว่าสงบเรายังไม่เคยรู้จักเกิดมาเราไม่เคยสัมผัสกับว่าคำว่าความสงบกับคำว่าความสงบเกิดมาเราสัมผัสแต่คำว่าความทุกข์มากกว่าความสุขรับรู้เรื่องความทุกข์มากกว่าความสุขได้ยินได้ฟังทางตาหูเนี่ยมากกว่านี้มากที่สุดก็คือความทุกข์ในพวกเราทั้งหลายแต่เรารู้เรื่องความทุกข์รู้ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราก็ไม่เคยคิดที่จะออกจากความทุกข์ไม่เคยคิดที่จะแก้ไขความทุกข์ไม่ให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราไม่คิดที่จะออกจากความทุกข์ไม่คิดที่จะแก้ความทุกข์เราไม่เคยคิดเลยความทุกข์ก็กลายเป็นเชื้อโรคซึ่งมาอยู่ในร่างกายของเราเชื้อโรคทั้งหลายอยู่ในร่างกายของเราความทุกข์มันก็อยู่ในร่างกายของเรายามใดจิตใจอ่อนแอความทุกข์ก็เกิดขึ้นคิดสิ่งใดก็ผิดพลาดเป็นทุกข์ทำอะไรก็ผิดพลาดเป็นทุกข์พูดอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นทุกข์นี่แหละจิตเราอ่อนแอมันจะเป็นทุกข์ทั้งหมดเราต้องมีสติเราต้องมีปัญญา
เราต้องมาสร้างสติต้องมาสร้างปัญญาดังแม่มีสติมีปัญญาแม่จะอดทนในการทำไร่ทำนาทำสวนเพื่อจะได้มาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคแม่จึงอดทนนั่นแหละอดทนวิริยะภาคเพียรจึงได้มาได้เข้ามาเลี้ยงลูกได้เข้ามาเลี้ยงลูกได้อาหารมาให้ลูกกินมีให้เงินมีเงินให้ลูกใช้นั่นแหละพ่อแม่ที่มีสติปัญญาก็จะเป็นผู้ที่มีความอดทนไม่มีเหตุครับไม่มีเหตุไม่มีผลครับว่าฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนพ่อแม่ที่มีสติมีปัญญามีความอดทนมีวิริยะภาคเพียรทำงานห้ามการเปลี่ยนแปลงฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนได้ฤดูฝนเราก็มีสตางค์ฤดูหนาวเราก็มีสตางค์ฤดูร้อนเราก็มีสตางค์ชีวิตมันก็ไม่อับจนถ้าเราเป็นนักสู้นักสู้ก็คือนักที่มีผู้ที่มีสติมีปัญญานะคือเป็นนักสู้สู้แล้วจะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ตลอดเวลานะพวกเราทั้งหลายมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้อยู่ตลอดเวลาแต่เราเป็นนักสู้เราจะต้องอดทนดังคนจนบทมากก็เป็นนักสู้สู้มากสู้น้อยอีกเรื่องหนึ่งเราต้องพิจารณาบุคคลที่มีความอดทนมากก็เป็นนักสู้มากบุคคลที่มีความอดทนน้อยก็เป็นนักสู้น้อยมีเงินน้อยคนที่มีปัญญาทำงานน้อยได้เงินมากคนที่ขาดปัญญาใช้ความอดทนใช้เวลาเป็นวันได้เงิน300บาท400บาทนี่คนขาดปัญญาคนที่มีปัญญาทำงานไม่ถึงครึ่งวันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ได้เงินจำนวนมากแต่พวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาแต่เราต้องพิจารณาชีวิตของเรามันไม่มีอะไรแน่นอนแก่ทุกวันเจ็บทุกวันร่างกายมันออกอาการทุกวันความเจ็บความปวดจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยลุกยากนั่งยากนี่แหละคือความแก่ที่มันปรากฏนี่คือความเสื่อมที่มันปรากฏหรือเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงก็ได้ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นกับชีวิตชีวิตของเราต้องอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงต้องอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงเราจะมีสติมีปัญญาเนี่ยมันเจ็บก็ให้มันเจ็บความเจ็บก็ส่วนหนึ่งจิตเราก็ส่วนหนึ่งจิตเรากับกายมาคนละส่วนถ้าเราฝึกจิตแล้วกายก็ไปส่วนหนึ่งจิตก็ไปอยู่ส่วนหนึ่งแต่พวกเราทั้งหลายร่างกายเราก็เปรียบเสมือนบ้านนะร่างกายเราเปรียบเสมือนบ้านจิตเราเหมือนคนที่อยู่ในบ้านเวลาไฟไหม้บ้านเห็นไหมคนก็วิ่งออกจากบ้านเห็นไหมเราเห็นไหมไฟไหม้บ้านเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านก็วิ่งที่ออกจากบ้านเราเห็นว่าจิตมันก็ทิ้งกายจิตมันก็กลัวเห็นไหมจิตมันไม่รักกายเลยมันก็วิ่งหนีเหมือนบ้านถูกไฟไหม้คนที่อยู่ในบ้านน่ะเปรียบเสมือนจิตกายเราเปรียบเสมือนบ้านเราจะเห็นแล้วว่ากายของเราเปรียบเสมือนบ้านจิตเราเปรียบเสมือนคนอยู่ในบ้านเวลาไฟไหม้บ้านคนจะวิ่งออกเนี่ยออกจากหมู่ออกบ้านที่ไฟไหม้น่ะนี่แหละคือเราจิตมันก็รู้แล้วว่าจิตก็คือส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งเราต้องแยกให้ออกแต่ถ้าเราเอากายไปผูกกับจิตจิตไปผูกกับกายมันก็เป็นทุกข์ดังสามีภรรยายึดติดกันน่ะคนหนึ่งก็เป็นจิตคนหนึ่งก็เป็นกายไปยึดติดก็เป็นทุกข์คนไหนที่ไม่ยึดติดในสามีในภรรยาคนคนนั้นก็ไม่เป็นทุกข์หน้าที่ของจิตคือรับรู้แต่เราไม่หน้าที่ของจิตคือรับรู้เฉยๆรู้แต่ไม่ควรไปยึดเพราะเมื่อเข้าไปยึดติดนั่นแหละเราจะเป็นทุกข์ทันที
เราเข้าไปยึดติดแล้วเราเป็นทุกข์เราก็รู้ให้เราเข้าใจเรารู้เฉยๆอย่างเช่นน้ำไอ้ภูเขาน้ำแข็งมันถล่มที่เนปาลทิเบตเราก็รู้เฉยๆแต่เราไม่เกิดอาการเศร้าโศกเสียใจกับมันเพราะมันไม่ใช่ญาติเราเรารู้ว่ามันไม่ใช่ญาติของเราเราก็เลยไม่ต้องเสียใจนี่คือการรู้และไม่ยึดติดเป็นเช่นนี้ตรงกันข้ามรถมันชนหน้าหมู่บ้านที่เรารถชนที่หน้าหมู่บ้านของเราและเราก็เข้าไปยึดติดในรถที่มันชนแล้วก็ตั้งคำถามว่าญาติเราถูกรถชนหรือเปล่านี่ตั้งคำถามเนี่ยเข้าไปยึดติดเห็นไหมเข้าไปยึดติดว่ารถมันชนหน้าบ้านคนในหมู่บ้านเป็นใครตายอย่างเงี้ยมาเข้าไปยึดติดเข้าไปรู้อีกแล้วเนี่ยเข้าไปรู้ก็ไม่ดีให้มันรู้เฉยๆทุกอย่างให้มันเป็นทางผ่านในมันผ่านมันผ่านมันผ่านเฉยๆแต่เราเข้าไปยึดติดเราไปตามรู้ตามรู้นี่ผิดธรรมชาติเราไม่ให้มันตามรู้เราให้มันรู้เฉยๆเราไปตามรู้เสียงว่าเราเข้าไปยึดติดมันถ้าเรารู้เฉยๆเราไม่ไปยึดติดเหมือนทานน้ำแข็งถล่มที่ทิเบตแล้วก็รู้ว่าภูเขาน้ำแข็งถล่มเราก็รู้ว่าคนมันตายจำนวนมากคนหายสับสนจำนวนมากเรามันไม่ใช่ญาติเราเราก็ไม่เป็นทุกข์ตรงกันข้ามคนที่มีญาติคนที่มีญาติอยู่หายสับสนไปกับทานน้ำแข็งกับขี้คนเนี่ยญาติเขาก็เป็นทุกข์เช่นลูกของเราไปเที่ยวภูเขาทิเบตอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ทันทีเลยพวกเราทั้งหลายการเข้าไปยึดติดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นให้เราเข้าใจว่าการเข้าไปยึดติดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายนี่มันก็ไม่ได้อยู่ตรงที่นู่นหรือที่นี่อยู่ที่กายกับจิตเราเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อมาผ่อนคลายความทุกข์เราก็เห็นความทุกข์แล้วก็ให้เราออกจากความทุกข์เห็นความทุกข์แล้วก็ออกจากความทุกข์ว่าทุกข์มันเกิดจากการยึดติดจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เราไม่ยึดติดเราก็ไม่เป็นทุกข์แต่มันไปยึดติดมันเป็นทุกข์เหมือนตาเราเห็นรูปเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเราไม่เข้าไปยึดติดมันหูได้ยินเสียงคนเราไม่เข้าไปยึดติดมันก็ไม่เป็นทุกข์จมูกเราสัมผัสกับกลิ่นสารพัดกลิ่นเราไม่เข้าไปยึดติดมันเราก็ไม่เป็นทุกข์นะพวกเราไม่เป็นทุกข์ทั้งหมดฝากให้เราได้พิจารณาเราไม่ยึดติดเราไม่เป็นทุกข์ถ้าเราเข้าไปยึดติดเมื่อไหร่เราจะเป็นทุกข์ทันทีฝากให้เราได้พิจารณาการเข้าไปยึดติดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งสิ้นให้เราพิจารณาเช่นนี้แบบนี้เราจะเห็นได้ว่าเราไม่ยึดติดมันเป็นทุกข์อะไรไปยึดติดอายตนะของเราเข้าไปยึดติดตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเข้าไปยึดติดไปสัมผัสมันก็มโนติดกาวเหมือนหมาสัมผัสกับกลิ่นของเน่าของเหม็นนะมั้ยนั่นแหละมันเข้าไปยึดติดมันก็ออกอาการมันก็สําแดงอาการให้เราเข้าใจว่าความจริงมันเป็นเช่นนี้พวกเราต้องเข้าใจความจริงของมันความจริงของมันกับความจริงของเราก็เหมือนกันนั่นแหละความจริงของโลกก็คือความจริงของเราความจริงของเราก็คือความจริงของโลกให้เราเข้าใจเช่นนี้คนทั้งโลกมีใครบ้างไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีนี่คือความจริงของโลก

0: Radio Freshen Up. เป็นสมาชิกกับบ้าคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FMเชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: แต่คำสุภาพอ่อนหวาน
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนมีความอดทน1เป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยน1การได้พบเห็นสมณะคือผู้สงบระงับ1การสนทนาธรรมตามเวลาอันควร1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
0: สาธุ
1: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
1: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
0: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
1: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
0: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย

0: การคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: สติ
1: และ5คนมีศีลถึง

0: ื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
1: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องพาเวสุรัตถะชาดกหรือนกยูงกับกาเรื่องมีอยู่ว่าพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีทำการค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากับเมืองพาเวรุรัตอยู่ต่อมาหลายสิบปีแล้วจะออกเดินทางโดยล่องเรือข้ามทะเลไปและนำกาบอกทิศติดเรือไปด้วยเมืองพาเวรุรัตไม่เคยมีนกสักตัวอาศัยอยู่มีแต่สัตว์บกไม่มีสัตว์ปีกเมื่อเรือมาถึงฝั่งก็ทำการแลกเปลี่ยนสินค้าตามปกติชาวบ้านคนหนึ่งเห็นนกเข้าก็แปลกใจมากพากันมุงดูกันใหญ่เศรษฐีคนหนึ่งชอบนกตัวนี้มากจึงขอซื้อในราคา400บาทเขาเลี้ยงดูอย่างดีให้กินเนื้อชั้นดีผลไม้รสเลิศน้ำผสมน้ำผึ้งคอยประคบประงมยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมผ่านไป3เดือนพวกพ่อค้าก็เข้ามาทำการค้าอีกคราวนี้พวกเขานำนกยุงขนสวยฝึกให้ร้องให้รำแผนหางได้ชาวบ้านเห็นจึงพากันมามุงดูเหมือนเคยต่างก็ทึ่งในความสามารถของนกยุงเศรษฐีเห็นก็อยากได้มาเลี้ยงขอซื้อกับพ่อค้าแต่พ่อค้าไม่ยอมขายเขาตื้อเช้าตื้อเย็นอยู่หลายวันจนพ่อค้าใจอ่อนและขายให้เขาในราคา 4,000 บาทพอถึงบ้านเศรษฐีสั่งให้คนงานสร้างกรงทองประดับเพชรนิลจินดามากมายเลี้ยงด้วยผลไม้ชั้นดีน้ำผสมน้ำตาลกรวดข้าวตอกคลุกน้ำผึ้งเลี้ยงดูอย่างดีคอยเอาใจใส่เป็นพิเศษตั้งแต่เศรษฐีนำนกยูงมาเลี้ยงก็ไม่เคยดูแลกาเหมือนก่อนปล่อยปะละเลยอาหารก็เป็นเดนเหลือจากนกยูงถูกปล่อยให้อยู่นอกกรงจนต้องหาขยะในป่าช้ากินเองธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อคนดีก้าวเข้ามาคนชั่วก็ต้องถอยออกไปดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสัตบุรุษย่อมหอมทวนลมไปได้ทุกทิศ
2: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัย

0: ้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
1: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้น

ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอนำความจริงที่มาจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสสอนไว้ในเรื่องฤกษ์งามยามดีความว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดี

0: เชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: โลภะได้แก่อะไร
2: ได้แก่ความติดใจความติดใจยิ่งนักความคล้อยตามอารมณ์ความยินดีความเพลิดเพลินความหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินความติดใจยิ่งนักแห่งจิตความอยากได้ความสยบความหมกมุ่นความใคร่ความรักใคร่ความคล่องอยู่ความจมอยู่ธรรมชาติผู้คร่าไปธรรมชาติผู้หลอกลวงธรรมชาติผู้ยังสัตว์ให้เกิดธรรมชาติผู้ยังสัตว์ให้เกิดพร้อมธรรมชาติอันร้อยรัดธรรมชาติอันมีข่ายธรรมชาติอันกำทราบใจธรรมชาติอันสั้นไปธรรมชาติเหมือนเส้นได้ธรรมชาติอันแผ่ไปธรรมชาติผู้ประมวลมาธรรมชาติเป็นเพื่อนสองปณิธานความมุ่งมั่นธรรมชาติผู้นำไปสู่พบโลภะเหมือนป่ารกโลภะเหมือนป่าดงทึบความเกี่ยวข้องความเยื่อใยเสน่หาความเพ่งเล็งจะเอาอาจจะพูดให้ดูดีว่าห่วงใยความผูกพันการหวังกิริยาที่หวังความหวังความหวังรูปความหวังเสียงความหวังกลิ่นความหวังรสความหวังโผฏฐัพพะความหวังลาภความหวังทรัพย์ความหวังบุตรความหวังชีวิตธรรมชาติผู้กระซิบธรรมชาติผู้กระซิบทั่วธรรมชาติผู้กระซิบยิ่งการกระซิบกิริยาที่กระซิบความกระซิบการละโมบกิริยาที่ละโมบความละโมบธรรมชาติที่เป็นเหตุให้สมสารไปความใคร่ในอารมณ์ดีๆความชอบมากในฐานะอันไม่ควรความโลภเกินขนาดความติดใจกิริยาที่ติดใจความปรารถนาความกระหยิ่มใจความปรารถนานักความหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในวัตถุกามความหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในความเป็นความหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในความไม่เป็นความติดใจเพลิดเพลินในรูปความติดใจเพลิดเพลินในอรูปความติดใจเพลิดเพลินในความดับความติดใจเพลิดเพลินในรูปความติดใจเพลิดเพลินในเสียงความติดใจเพลิดเพลินในกลิ่นความติดใจเพลิดเพลินในรสความติดใจเพลิดเพลินในสิ่งสัมผัสกายความติดใจเพลิดเพลินในอารมณ์ทางใจความโลภดุจดังห้วงน้ำใหญ่ความโลภดุจดังสิ่งที่ผูกมัดรัดรึงความโลภดุจดังสิ่งที่ร้อยรัดความหลงติดใจเพราะพอใจยึดถือความติดใจทำให้อาวรความติดใจทำให้ขัดขวางกุศลความติดใจเป็นเครื่องปิดบังความติดใจเป็นสิ่งที่ทำให้ผูกพันความติดใจทำให้ใจเศร้าหมองนอนเนื่องในใจกลุ้มรุมใจความติดใจเหมือนเถาวัลย์ทำให้ปรารถนาวัตถุต่างๆความติดใจความโลภเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์ความติดใจเป็นเหตุแห่งทุกข์

0: ข์เป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ความติดใจเป็นบ่วงแห่งมารเบ็ดแห่งมารแดนแห่งมารความติดใจเพลิดเพลินเหมือนแม่น้ำเหมือนข่ายเหมือนเชือกผูกความติดใจเพลิดเพลินเหมือนสมุทรความติดใจอยากได้โลภเพ่งเล็งน่าเกลียดรากเหง้าของความไม่ฉลาดคือโลโภหรือโลภะแต่ละคำเฉพาะที่กล่าวมานี้แหละเรียกว่าโลโภหรือโลภะ
1: เป็นไงเดี๋ยวอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเป็นลม คืออย่างนี้โลภะนี่ก็แบ่งเป็น3ระดับนะคะคือระดับหยาบมากๆแล้วก็เป็นคนโลภหยาบๆแล้วก็โลภกลางๆแล้วก็โลภละเอียดนะถ้าโลภหยาบๆนี่ทำให้ทำทุจริตเลยนะขโมยปล้นจี้ฆ่าฟันพูดโกหกอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าความโลภขั้นกลางนี่มันเป็นนิวรณ์ขวางเวลานั่งสมาธิมันมากวนใจอันนี้เขาเรียกว่าโลภขั้นกลางถ้าโลภขั้นละเอียดนี่นอนเนื่องอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอย่างชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนักบวชเขาก็จะสอนให้ละความโลภอย่างหยาบละความโลภอย่างกลางเนาะถ้าสอนให้ละความโลภอย่างละเอียดเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะรับไม่ได้ว่าเขายังต้องทำมาหากินยังต้องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นที่เราอ่านไปทั้งหมดนี่คือทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดเลยเยอะไหมเยอะเลยแต่ให้เราได้เจอหน้าเจอตากันหน่อยวันนี้ได้เช็คแฮนด์ได้รู้จักอ๋อเธอคืออีนางโลภะเหรอเนี่ย ที่ผ่านมานึกเป็นความดีอย่างเช่นความห่วงใยอย่างเงี้ยนะไว้ความกังวลอย่างเงี้ยนะที่จริงมันเป็นตัวเหตุเกิดทุกข์คุณจะกังวลยังไงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมานึกออกไหมคะแต่ก็ดูดีดูดีเขียนติดหน้าห้องนะห่วงนะอะไรเงี้ยเราก็ชอบกันแต่จริงๆโลภะทั้งแท่งเลยนะวันนี้ก็เป็นบุญอะไรคะบุญตาไหมบุญตาที่ได้อ่านไหมคะโอ้เปิดโปงเบื้องหลังนางโลภะแฉเบื้องหลังนางโลภะต่อไปนี้เวลาทุกข์ขึ้นมาปุ๊บนะทุกข์ปุ๊บเนี่ยรีบเอานี้มาเช็คมาเช็คเดี๋ยวมันไปอะไรมานึกออกไหมแล้วก็จัดการละไอเหตุของมันอย่างเช่นเราหวังอะหวังมากก็ผิดหวังมากจริงหรือเปล่าพอเราไม่หวังเนี่ยมันเลยไม่ทุกข์ไงนึกออกไหมตอนนั้นอะน้ำท่วมอะน้ำท่วมนะแต่ขาดน้ำดื่ม น้ำท่วมแต่ไม่มีน้ำดื่มไงเนี่ยคุณนายคนหนึ่งเขาก็ถือแก้วไปขอน้ำดื่มมั่งอะนะก็คนก็เดินมาถือแก้วมาขอน้ำเขาก็เทน้ำให้เขาก็เทน้ำให้แต่คุณนายเนี่ยได้มาครึ่งแก้วเขาถือกลับมาเขาโกรธมากเลยนะแบบทำไมไม่เทให้เต็มแก้วเครียดมากเลยแบบอยากจะเททิ้งอย่างเงี้ยนะทั้งที่หิวน้ำนะแต่คนอีกคนหนึ่งก็ไปเขาได้จิกเดียวคือเสร็จหนึ่งส่วน8แก้วหรืออะไรเงี้ยจิกเดียวแล้วเขาก็หันไปให้คนอื่นไอ้คนนี้ก็ถือมาคุณนายก็เห็นนะว่าเขาเนี่ยได้นิดเดียวแต่คนนี้เขาก็ดื่มแบบเบิกบานเลยเขาก็ดื่มคุณนายไม่ดื่มนะแต่ถามพอกินแล้วเนี่ยเงี้ยคือโกรธแทนเขาด้วยไงคือกำลังหาพักพวกว่างั้นเถอะคือกำลังหาพักพวกจะบ่นหน่อยว่าไอ้พวกที่มันมาแจกน้ำเนี่ยมันแจกประเทศอะไรของมันมันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะมันดูมันเห็นเราแก่หรือไงมันให้นิดเดียวดูอีนางสาวๆนะมันให้เต็มแก้วเลยอ่ะอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนี้เขาได้มาจิกหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็ดื่มเลยก็ยิ้มนะเขาถามว่ามันอิ่มมาแน่เนี่ยเขาบอกโหยมันหิวมากได้กลัวคอก็ยังดีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แจกกันไปเนาะแบ่งกันไปว่าเราหิวเราก็ทุกข์เนี่ยคุณนายนี่ก็มองได้ตั้งครึ่งแก้วเนี่ยแต่เขาทุกข์อ่ะพอเขาเห็นคนนี้ก็สอนธรรมะเขาว่าเราหวังจะได้เต็มแก้วอ่ะพอเราได้ครึ่งแก้วมันโกรธอ่ะโกรธจนกระทั่งมันไม่อยากจะกินมันอยากจะเทประชดอย่างเงี้ยนะแต่ไอ้คนนี้นี่มันไม่หวังเลยมันนึกว่ามันจะไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะมันก็ยื่นมือโอ้โหขอหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะนะเขาก็เทให้จิกหนึ่งแล้วเขาก็รีบไปเทให้สาวๆเงี้ยเนาะมันแก่ๆไม่น่าให้มันก็ ก็รู้ตัวว่าเราแก่ก็เลยเอ้าแค่นี้ก็ยังดีเดี๋ยวขออีกรอบนึงอะไรเงี้ยนี่เราจะเห็นได้ว่าหวังมันก็ผิดหวังเลยใช่ไหมคะ เนี่ยเราเคยระวังใจเราไหมว่าเวลาจะมีเหตุการณ์ที่ต้องไปกระทบกับอะไรแล้วเราพยายามทำจิตว่าอย่าไปหวังเลยนะแต่ทำให้สุดฝีมือถูกไหมทำไรทำเต็มที่ยื่นแก้วไปเอานี่ยื่นให้เต็มที่นะพยายามสุดขีดแล้วขอน้อยขอน้อยแต่หวังเป็นศูนย์เลยนะว่าอาจจะไม่ได้อย่างเงี้ยแต่พอให้มาชิกหนึ่งเฮ้อค่อยชั่วแสดงว่าชาติก่อนเราก็ใจดำไม่เบาเลยนะเนี่ยแล้วก็ขำตัวเองเนี่ยคนที่รู้เรื่องกรรมเนี่ยเขาจะไม่หวังเข้าใจไหมคือหวังแล้วมันผิดหวังอะแต่เวลาเราไม่หวังนี่เรารู้สึกเราได้ไงเราไม่หวังนี่เราได้เราไม่หวังเลยว่ามันจะได้แต่เราก็ได้อย่างเงี้ยนี่คือเนี่ยฮะความหวังเป็นโลภะเอ้าไม่หวังแล้วไม่ต้องทำมาหากินเลยไงมันคนละเรื่องกันเข้าใจไหมฮะเวลาหวังนี่คนละจิตกันนะจิตที่ทำงานกับจิตที่หวังนี่คนละจิตกันนะเหมือนเราปลูกต้นไม้เนี่ยเวลาปลูกก็คือปลูกอะขุดปลูกรดน้ำไปกับที่ไปแบบเล็งหวังอ่ะด้วยเฮ้ยเมื่อไหร่จะออกผลเนี่ยมันคนละตอนกันนะเพราะเรามีหน้าที่ปลูกไปรดน้ำไปปลูกไปมันออกผลมาก็ออกไม่ออกก็เออยังไม่ถึงเวลาออกใช่ไหมก็จบอะไรเงี้ยแต่พอเราหวังเสร็จเราจะผิดหวังอยู่เรื่อยเลยไงไอ้จิตที่หวังจะทำให้คู่กับความผิดหวังอยู่เรื่อยแล้วพอสมหวังก็กลายเป็นกระดี้กระดาอีกโอหังอีกกลางอีกเนี่ยขี้โวอีกเกทับคนอื่นอีกเนี่ยนึกออกไหมเพราะนั้นชีวิตที่ดีต้องเป็นชีวิตที่ไม่มีเหตุเกิดทุกข์คือตัวเองก็ไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ไปเป็นเหตุเกิดทุกข์ให้คนอื่นด้วยนะคะเพราะโลภะนี่เป็นรากที่ใหญ่มากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาสอนธรรมะพระพุทธเจ้าไม่พูดละเรื่องอวิชชานะโมหะโมเหไม่ต้องพูดละเอาอันนี้อันเดียวเลยโลภะเป็นเหตุเกิดทุกข์อาจารย์ก็ได้พบผู้คนที่ทุกข์กระทมกับผลงานของโลภะฟังให้ดีนะแต่ก่อนเนี่ยเขาหวังมากเลยหวังที่จะเป็นคนสวยที่สุดอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าความสวยที่สุดเนี่ยมันไปเป็นเหตุให้คนอื่นโลภอีกตั้งเยอะใช่หรือเปล่าจริงไม่จริงความสวยนี่ทำให้คนอื่นเกิดโลภได้ไหมคะเออนะแต่เขาไม่รู้อ่ะเขาไปหวังอะไรแล้วเขาก็เลยได้พอเขาได้ความสวยเขาก็ทุกข์ไหมคนสวยทุกไหมคะโอ้คนลุมอะทุกกับคนลุมอะทุกแล้วบางทีไปชอบบางคนเนี่ยไอ้ผู้ชายคนนั้นก็เกิดไม่สนใจเราไปชอบเขาไปชอบอีกคนหนึ่งมันก็เจ็บปวดแต่ไอ้คนที่มาตื้อเราเป็นคนที่เราไม่ชอบก็ทุกไปอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยอ้าวสวยนี่ยังไม่ค่อยชัดเอาชัดๆก็คือเพชรทองที่แพงๆสวยด้วยแพงด้วยเนี่ยเราไปซื้อมาห้อยปั๊บเนี่ยโอ้โหมันทุกข์เลยไหมคะมันทุกข์ตรงไหนมันกลัวไหมกลัวกลัวเขาจะมาขโมยมาปล้นมาฉี่มาอะไรจะใส่ไปงานไหนก็กังวลไหมงานนี้มีความปลอดภัยเพียงพอหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันเป็นงานปล่อยหลวงธรรมดาหรือว่าเรื่องของไหมมันมีทหารองคลักษ์ไหมอะไรเงี้ยแบบเวลาใส่ไปมันแพรวๆมันวิบวับมันน่าขโมยมากเนี่ยเราก็กลุ้มกับมันเพราะอะไรมันเป็นความหวังความอยากได้ในสิ่งที่มันทำให้เกิดความหวังอีกคือสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดโลภอีกอ่ะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นรากนี้เป็นรากที่ขุดยากที่สุดเป็นรากที่คนไม่อยากเรียนไม่อยากรู้ไม่อยากฟังเนี่ยอ่านไปเนี่ยนะอ่านไปบางคนก็อาจจะฮ้อมาปอตะบะเดียวอย่างปลั่มปลื้อความหวังรูปบปอเตี่ยความหวังเสียงโคอะไรเงี้ยแบบแม่นมดอี้เนี่ยเกินไปแบบมันโอ้อะไรปลั่มปลื้ออย่างเงี้ยนะคือมันเยอะจริงๆฮะคือมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราจมอยู่จริงไหมพวกเราจมอยู่ในห่วงนี้นะฮะแล้วมันก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ที่พวกเราออกไม่ได้ใช่หรือเปล่ารู้อยู่เนี่ยเราจะร้องเพลงนี้ประจำเนี่ยรู้อยู่ว่ามันเป็นเหตุเกิดทุกข์แต่เราก็เต็มอกเต็มใจแช่แมะอยู่ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกระบวนการหรือมีวิธีการที่จะต้องออกจากมันนะฮะก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาโชคดีนะอาจารย์ว่าเขาโชคดีเขาหังเงินก็กินเที่ยวเขากินข้าวราดแกงจานละ180ผู้หญิงคนที่ว่าบวชเนี่ยนะเขากินข้าวและแกงจานละ180นะคะแล้วก็เ ก็เป็นคนที่สรรหาเรื่องกินสุดๆเลยคือหมายความว่าโอ้โหที่ไหนอร่อยเนี่ยต้องบึงรถไปกินอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนขนาดเนี้ยไม่อร่อยไม่กินเลยนะสรรหาเรื่องกินสุดๆแล้วก็สรรหาเรื่องสนุกสนานเอนจอยของเขาเนี่ยแต่เชื่อไหมว่าเขาฟังธรรมะพุทธเจ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาตัดสินใจเลยธรรมะพุทธเจ้าวิเศษที่สุดเพราะนั้นต้องเข้าหาธรรมะพุทธเจ้าแล้วก็บอกมีวิธีเดียวเท่านั้นบวชเขาก็กลับไปขอบวชเลยอย่างเงี้ยเป็นไงทางบ้านอนุญาตไหมคะไม่เลยนะน้องชายสองคนไม่ให้บวชคือโจมตีอย่างสุดขีดว่าเนี่ยไปโดนเสน่ห์ยาแฝดมาหรือเปล่าดูอาการผิดปกติมากไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวเองจะบวชแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเช็คกันมากมายเลยนะคะนี่ผู้หญิงคนนี้ไวฮะไวตรงที่ว่าพอเขาฟังทำเสร็จเขาก็ใจเสร็จเขาก็ละทุกสิ่งแล้วเขาก็ออกบวชเลยฮะแล้วทุกวันนี้เขามีความสุขมากนะแล้วพวกเราอาจจะนึกภาพเนาะอาจจะนึกภาพว่าเขาคงนั่งหน้าใสอย่างนี้ใช่ไหมไม่ฮะถ้าเราไปที่วัดเจอเขาถูศาลาฮะปูพับปูพับแปลกไหมจากคุณนายที่ไม่ต้องทำอะไรเลยมีคนทำให้หมดเนี่ยแต่ไปอยู่วัดนี่ถูศาลานะจุกจิกจักแต่หน้ายิ้มหน้ามีความสุขถูศาลาทำงานงงๆนั่นๆนี่ๆอะไรเงี้ยชวนศึกก็ไม่ศึกนะบอกเธอไม่ลำบากใจเลยเนี่ยต้องมาถูศาลาเนี่ยโอ้ยมีความสุขอะไรเงี้ยคือคนเรามีความสุขสักอย่างทำอะไรมันก็สุขไปสมดเลยอันนี้เล่าให้ฟังเพื่อให้เรารู้ว่าคนที่ตัดโลภะเสียได้เนี่ยเขาเหมือนตัดรากของความทุกข์ไปเลยอะรถบ้านที่ดินอะไรทรัพย์สินเขายกให้ลูกหลานเอาไปหมดเลยเขาก็รู้สึกโล่งหัวอกเลยอย่างเงี้ยฮะทีนี้พวกเราก็อาจจะอยากเรียนแบบมั่งอะใช่ไหมแต่คุณคิดหรือว่าคุณบุญพอบุญไม่พอไม่ใช่บวชได้นะฮะสมมติว่าเราก็ทำท่าบ้างเนาะเราก็กลับไปบ้านเนาะแม่ข้าเจ้าจะไปบวชแล้วเด้อนี่นะเราก็ทำท่าเตะให้มันเหมือนเขาอะผลปรากฏแม่ว่าไงเออแล้วหนี้สินนั้นหรอเราก็เริ่มมิบมิบมิบมิบแล้วนะฮะคนมีหนี้มีสินไม่ใช่บวชได้เนอะอย่างเงี้ยเราก็มิบมิบมิบมิบแล้วนะฮะด่านที่หนึ่งไม่ผ่านนะหนี้สินเราก็ไปหาสามีแล้วเนาะไปอ้อนนะเนาะพี่ก็มีมรดกเยอะพี่จะช่วยใช้หนี้ให้หน่อยได้ไหมเขาก็บอกมีอะไรเกิดอะไรขึ้นก็ว่าจะไปบวชเนี่ยโอ้ฉันไม่อนุญาตเธออย่าลืมว่าเธอมีใครเนี่ยสามีแปลว่าเจ้าของนะสามีเป็นภาษาบาลีนะแปลไทยว่าเจ้าของเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยเจ้าของเธอฉันไม่อนุญาตคำเดียวเธอบวชไม่ได้นะมิบมิบมิบมิบอีกนะฮะแบบก็พี่ก็รวยอ่ะทำไมพี่ไม่ยอมอ่ะเขาก็บอกว่าก็เธอทำตัวยังไงอ่ะแล้วเธอมาตลอดแล้วสร้างหนี้สร้างสินไม่มากมายแล้วลูกก็เรียนไม่จบทำไมทำตัวอย่างนี้จะไปบวชทำงานใช้หนี้ให้หมดเลี้ยงลูกให้โตลูกจบมหาลัยแต่งงานเรียบร้อยมีหลานแล้วหลานแต่งงานโอ้ฟังแล้วเนี่ยหนวดงอกเลยนะฮะเนี่ยแบบเป็นไงบุญถึงไหมบุญมันไม่ถึงมันไม่ใช่บวชได้ง่ายๆนะบางคนบอกเคสนั้นไม่ใช่เคสหนูนะคะเคสหนูนี่แม่ไล่ให้ไปบวชเลยค่ะแล้วก็สามีก็บอกไปเตอะไปเตอะอย่างงี้นะแล้วทำไมคุณบวชไม่ได้ป่วยค่ะกาเพาะความดันเบาหวานหัวใจไตปอดเป็นเบิดน้ำหนัก100 กว่าโลโอ้โหมาบวชเขาจะรับไหมคะเนี่ยเวลามาบวชเขาบอกว่าไงหัดอดข้าวเย็นก่อนเนาะอย่าเพิ่งบวชเพราะบวชปั๊บมันลำบากอะไรคุณอย่าคิดว่าเงื่อนไขการบวชเป็นเรื่องง่ายเข้าใจไหมที่ร้ายที่สุดที่ไม่ให้เราบวชคือกิเลสใช่หรือเปล่ากิเลสมันว่าไงยังไม่ใช่เวลาอันสมควรคนจะบวชมันต้องแก่ๆอีกหน่อยกิเลสไม่ใช่อนุมัติเข้าใจไหมนึกหรือว่าจะบวชได้จะทนได้หรอเราจะต้องคิดถึงใครต่อใครนะอะไรเงี้ยโอ้ยสารพัดเพราะนั้นผู้หญิงคนนี้ที่เขาปุ๊บปั๊บปึ้มแล้วเขาก็บวชได้แล้วเขาก็แฮปปี้นะฮะที่เขาบอกที่เขาแอบบอกนะฮะเขาแอบบอกเขาก็บอกว่าคือตั้งแต่ฟังธรรมวันนั้นมาเนี่ยความโกรธมันไม่มาเยี่ยมที่ใจเลยอะอัศจรรย์ไหมคะพวกเราต้องอุทานว่าไงอัศจรรย์พุทธชยันตีจริงป่ะโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยชนะมารที่โคนต้นโพในวันวิสาขะ พอท่านตรัสรู้อริยสัจ4เสร็จปุ๊บเนี่ยโลภะโทสะโมหะกระเด็นกระดอนไปไกลลิบลิ่วเลยนึกออกมั้ยฮะกระเด็นกระดอนไปลิบลิ่วชนิดที่ว่าเรียกมามันมาไม่ไหวมันวาไม่ไหวเลยอ่ะคือมันหมดเรี่ยวหมดแรงมาแบบเตาะแตะเตาะแตะไกลมากคือเรียกโลภะโทสะมานี่อย่างนะโอ้กว่ามันจะมาถึงใจเนี่ยไกลไกลเขาเรียกพระอริยะอริยะแปลว่าไกลกิเลสเข้าใจไหมแต่พวกเราเนี่ยโทสะอยู่ริมนี่เลยใช่ป่ะพอเห็นปั๊บโทสะกระโดดปั๊บขึ้นหัวใจเลยคือมันใกล้ใกล้เงี้ยบางทีตกลงกันก่อนออกบ้านเนาะตกลงกันนะโทสะเดี๋ยวเจอหน้ามันอย่ามีโทสะนะใจดวงน้อยถ้าเห็นหน้ายายปอยนี่อย่านะอย่าไปโกรธมันนะความดันเราขึ้นทุกครั้งที่เราเจอหน้ายายปอยเนี่ยนะขออย่าโกรธมันเลยเราก็ตกลงกับไอ้โทสะอย่างดีแต่มันขี่คอเราไปเลยอะนึกออกไหมเออพอเราขึ้นรถมันก็ขี่คอเราไปแต่มันไม่เข้าหัวใจเรานะเราก็ร้องเพลงยิงง้องยิงง้องเปิดเพลงเนาะอีนางโลภะเข้าไปเนี่ยนั่งในหัวใจเลยอะคือเราบนบ่าเรามีอีนางโทสะกับอีนางโลภะเนี่ยนั่งอยู่แถวเนี้ยฮะพออีนางโลภะนั่งในอีนางโทสะไม่เข้านะอีนางโลภะนั่งเนี่ยโอ้ยฟังเพลงกินลูกชิ้นปิ้งไปขับรถงุ้งยิงงุ้งยิงแงพอเสร็จเขานัดหมายกันนะเขานัดหมายกันว่านี่โทสะพอฉันขึ้นนะเธอเข้าเลยนะอย่างเงี้ยเออเนี่ยแล้วก็โลภะไปพอจอดรถเสร็จอร่อยเดินเข้าไปพอเจอหน้านางปอยเท่านั้นแหละมันมองเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยโอ้เป็นไงอีนางโทสะเข้าไปในใจเลยอีนางโลภะกระโดดออกเลยนะฮะความรื่นเริงบันเทิงใจปึ้งออกไปเลยคิ้วขมวดเลยหนวดขยับเลยนะแบบมันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราตั้งใจจะไม่โกรธพวกเราเคยเป็นไหมคะเป็นไหมแบบตั้งใจวันนี้จะไม่ให้มันโกรธแต่ผลปรากฏล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมคะนะฮะแสดงว่าพวกเราเนี่ยโลภะโทสะโมหะใกล้ใกล้หรือว่าใกล้ไกลเนี่ยฮะเราเลยไม่เป็นอริยะเข้าใจมั้ยอริยะแปลว่าผู้ไกลกิเลสคือตะโกนเรียกเออโทสะโทสะเร็วๆมาโกรธหน่อยดิกรณีนี้น่าโกรธมากเลยไม่มาเอ้ยอย่างเงี้ยเค้าเรียกอริยะเข้าใจมั้ยแต่ถ้ายังไม่ทันเรียกนะกระโดดปึ้งนี่ไม่ใช่อริยะเข้าใจหรือยังฟังอย่างนี้เลยชักอยากเป็นอริยะมั้ยคะอยากเป็นมั้ยคะอริยะเป็นศัพท์ภาษาบาลีเท่านั้นเองแปลว่าไกลกิเลสเนาะต่อไปนี้พวกเราก็คุยกันนะเป็นไงไกลไม่ไกลนะไกลหรือใกล้อะไรเงี้ยก็คุยกันเงี้ยเป็นโค้ดนะเห็นไหมแค่คุยเรื่องโค้ดพวกเรายังยิ้มเลยใช่ไหมแค่เป็นโค้ดนี่ยังยิ้มเลยว่าเป็นไงไกลหรือใกล้อะตอนเนี้ยรู้กันเนี่ยพวกเราทำไมยิ้มรู้ไหมเพราะตอนนี้ไม่มีโทสะแสดงว่าโทสะไม่ใช่คนใช่หรือเปล่าโทสะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมคะจับต้องได้ไหมคะมีรูปร่างไหมคะเอาโทสะไม่มีรูปร่างจับต้องก็ไม่ได้แล้วไม่ใช่มีด้วยตอนนี้แต่พอกระทบปั้งเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าโทสะเนี่ยมีจริงแต่ไม่ได้เป็นบุคคลเข้าใจไหมเพราะนั้นโทสะไม่ใช่ของเราเด็ดขาดอ้าวทำไมไม่ใช่ของเราล่ะคะก็ตอนนี้ถามหาไปไหนไม่รู้อะโทสะไม่ได้หรอมันไม่มีเลยอะหัวเราะเอิกอย่างนี้ไม่มีโทสะนะแสดงไม่ใช่ของเราเด็ดขาดเพราะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาไม่ได้ไงสองไม่ใช่ตัวเราเด็ดขาดด้วยแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนเราด้วยไม่ใช่ศัตรูเราด้วยแต่โทสะคือระบบความคิดโง่อย่างหนึ่งเท่านั้นเองคิดไม่เป็นคิดด้วยอวิชชามันมีรากเหง้าใหญ่คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ว่าคือความหวังความอยากนั่นแหละเหตุเกิดทุกข์ไม่ได้ดังใจเลยโกรธไงนั่นน่ะความไม่รู้จริงเนี่ยเป็นรากเหง้าของความโกรธนะคะเข้าใจไหมเพราะนั้นโทสะไม่ใช่ของเราโทสะไม่ได้เป็นเราและไม่ได้เป็นเขาด้วยแค่รู้อย่างนี้ก็ยิ้มได้ไหมคะโอเคที่โกรธไปอดีตยกเลิกไม่ใช่ของเรานะและไม่ได้เป็นตัวเราด้วยเอาแล้วตัวเราเป็นใครคะเป็นเพียงสมมุติชื่อเรียกอีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เท่านั้นเองเข้าใจไหมจริงไหมตามีจริงไหมคะตามีจริงนะเนี่ยจับหนูหูก็มีจริงเนี่ย จมูกก็มีจริงเนี่ยลิ้นก็มีจริงร่างกายมีจริงเดินไปเดินมาเนี่ยแต่เวลาเราใช้แทนตัวเองเนี่ยสมมติเราบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมาวันนี้เนี่ยก็จะมาคุยกับตาหูจมูกเขาไม่พูดกันมันยาวเขาก็เลยใช้แทนว่าเราเท่านั้นเองเป็น pronouns เป็นสรรพนามเข้าใจไหมแต่ไอ้คำว่าเราไม่มีแต่อะไรมีอะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีจริงซึ่งแสนที่จะไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมเหตุปัจจัยเข้าใจไหมน่ากลัวนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ไว้แล้วพุทธเจ้าสอนอะไรต่อคะพุทธเจ้าสอนว่าจงเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะเกิดจิตใจดีๆขึ้นไปคบคนดีก็จะมีความสุขมากขึ้นฟังธรรมะดีๆโอ้สบายใจฟังแล้วมันลืมให้จำธรรมะดีๆมาใส่ใจบ่อยๆก็จะเกิดจิตใจที่ดีบ่อยๆพอจิตใจดีบ่อยๆเลยร่างกายสุขภาพอะไรพลอยดีไปหมดเลยแค่นี้เองชีวิตอะชีวิตก็ดีเลยอ้าวแล้วอีกตรงข้ามเป็นไงคะก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวคบคนเลวฟังแต่เรื่องชั่วๆฟังแต่เรื่องไม่เข้าท่าไร้สาระฟังแต่เรื่องโลภกดลงจิตใจก็เลยโลภกดลงบ่อยๆสุขภาพก็แย่โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนะฮะแล้วก็ตายไปอย่างไม่รู้อะไรเลยเนาะเพราะนั้นการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคบบัณฑิตเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเมื่อกี้คงจะได้อ่านเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นเนาะที่จริงมันน่าจะฟังโต้รุ่งนะฉลองพุทธชยันตีเนาะฟังจนให้มันบรรลุไปเลยไม่บรรลุอาจารย์ห้ามหยุดอะไรเงี้ยนะแค่ฟังแค่นี้พวกเราเบิกบานไหมคะแค่นี้ก็เบิกบานตั้งเยอะแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากเข้าใจไหมขอให้รู้ความจริงของมันแล้วก็อย่าไปซีเรียสเกิดมาก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วเข้าใจไหมเกิดมาก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วอย่าไปเพิ่มทุกข์ให้มันการทรมานตัวเองพุทธเจ้าถือว่าเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคอย่าไปทรมานทุกวันนี้มันก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วไม่ต้องเอาทุกข์มาทับถมนะแต่ก็อย่าปลนเปลือยตัวเองด้วยวัตถุกามอย่าหมกมุ่นนะแต่ให้หาความสุขโดยธรรมความสุขโดยธรรมคืออะไรคะสุขจากการให้ทานสุขจากการรักษาศีลสุขจากการฝึกสติสุขจากการฝึกสมาธิสุขจากการฟังธรรมสุขจากการพิจารณาธรรมสุขจากการสวดมนต์สุขจากการช่วยเหลืองานพระศาสนาสุขจากการอ่อนน้อมถ่อมตัวสุขจากการอุทิศกุศลให้ผู้อื่นสุขจากการอนุโมทนาในความดีของคนอื่นสุขจากการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสุขจากความมีปัญญาเยอะแยะไปหมดเข้าใจไหมความสุขเหล่านี้เนี่ยมากมายไก่กองไปทรมานตัวเองให้เป็นทุกข์ทำไมบางคนไปปฏิบัติธรรมนี่เครียดมากเข้าใจไหมโอ้โหเครียดมากไม่งั้นไม่ใช่การปฏิบัติมันต้องเครียดๆเขาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมตัวไปสวนปรุงนะหรือไม่งั้นก็ต้องไปหาหมอจับเส้นเครียดกล้ามเนื้อตึงไปหมดเลยนะไปหาหมอนวดละแล้วก็พูดอวดด้วยนะไปปฏิบัติหมอนวดนึกในใจว่าไงถ้าอย่างนั้นกูไม่ไปปฏิบัติเด็ดขาดปฏิบัติแล้วมีแต่ปัญหาถูกไหมวันนี้ได้อ่านแค่โลภะนะฮะโทสะโมหะก็คงจะเป็นฉบับต่อไปเนาะแต่โมหะนี่นะอาจารย์เฉลยไปตั้งเยอะแล้วนะโมหะก็คือความไม่รู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุเกิดทุกข์เนี่ยนะการไม่รู้เรื่องโลภะโทสะโมหะนี่ก็เป็นโมหะนะความไม่รู้จักมันเพราะนั้นวันนี้พุทธชยันตีไหมคะเนี่ยพุทธชยันตีนะก็คือได้ฉลองชัยชนะร่วมกับพระพุทธเจ้าเล็กๆน้อยๆคำว่าฉลองพวกเรานึกภาพให้ดีนะเราเป็นคนจนโยนอยู่ข้างบ้านเศรษฐีแล้วเศรษฐีเขาก็ไปแข่งขันอะไรไม่รู้ระดับโลกเขาก็ชนะมาเขาก็มาจัดฉลองที่บ้านเขาเนี่ยเขาก็เชิญเราเขาก็ไม่ได้เชิญแบบบัตรเชิญอะไรหรอกเขาแค่บอกว่าคุณม้อยผมรับรางวัลระดับโลกนะครับวันนี้ผมฉลองมาร่วมงานหน่อยนะครับแค่นั้นเองอ่ะซึ่งเราก็เย็นนี้ก็ไม่มีตังค์กินข้าวอยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมเราก็เล่เข้าไปทำไมคะร่วมฉลอง ไม่ใช่อะไรหรอกไปอาศัยกินข้าวเขาเนาะแล้วก็ได้ไปโหหิ้วโหหิ้วอะไรกับเขานะเขายกอะไรใช่โยเนี่ยเราก็โยไปเขาด้วยแต่เราไม่ค่อยเรายังไม่ได้รับรางวัลอะไรกับเขาหรอกก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าเนี่ยวันเพ็ญวิสาขะเนี่ยพระองค์ตรัสรู้อริยสัจสี่แล้วพระองค์ก็สิ้นกิเลสตัณหาหมดเลยสิ้นทุกข์พระองค์ประสบความสุขสุดยอดเขาเรียกว่าสุขจากความหลุดพ้นจากความโง่เขลาหลุดพ้นจากอวิชชาพระองค์รู้แจ้งแล้วหมดโลภะหมดโทสะหมดโมหะเลยหลังจากนั้นพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขไป49 วันเลยนะมีความสุขมากจากนั้นก็ออกสอนประชาชนนะคะสอนมา45 ปีแล้วก็พระองค์ก็ปรินิพพานไปแล้วก็เผากัน7 วันก็เผาละก็เก็บพระอัฐิธาตุนะฮะกระดูกเนี่ยเก็บไว้เอาไปแบ่งบูชากันแต่เป็นที่อัศจรรย์มากตรงที่2,600 ปีแล้วเนี่ยนะ2,555บวกกับ45เนี่ยเป็น2,600 ปีเนี่ยผู้คนก็ยังได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระองค์นึกออกไหมเหมือนเมื่อกี้นี่พวกเราก็ยิ้มกันมานะอ๋ออีนางโทสะรู้จักเธอแล้วนะอะไรเงี้ยเมื่อก่อนไม่รู้จักก็คิดว่ามันเป็นของเรามันเป็นเราแล้วเราละมันไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่อยากโกรธนะแต่ว่ามันนิสัยขี้โกรธอะอะไรเงี้ยเราก็พูดผีบ้าผีบอไปเพราะเราไม่รู้จริงแต่วันนี้รู้นิดรู้หน่อยก็มาร่วมฉลองพุทธชยันตีว่าพระพุทธเจ้าชนะมารชั้นใดก็ขอให้เราชนะมารในใจเล็กๆน้อยๆก็ยังดีพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างไรขอให้เราได้ตรัสรู้รู้จริงรู้แจ้งเหมือนที่พุทธเจ้ารู้มั่งน้อยๆก็ยังดีนะถ้าเราศึกษาไปเราต้องรู้มากขึ้นจริงไหมทำไมนักบวชเขาไม่ศึกเขารู้มากขึ้นเขาก็ยิ่งมีความสุขเข้าใจหรือยังแล้วทำไมนักบวชศึกอ้าวก็แสดงไม่รู้จริงใช่ไหมคะไม่รู้จริงอ่ะจึงสึกออกไปยังตาบอดอยู่ยังไม่เห็นเส้นทางชีวิตยังไม่รู้ว่าควรจะเดินเส้นไหนชัดเจนเขาก็เป๋ไปเป๋มาสึกมั่งหมดมั่งเป็นอย่างนี้มาหลายชาติแล้วเอาแล้วนักบวชพวกนี้จะไม่สึกเลยเหรอคะเอาก็แล้วแต่เข้าใจไหมฮะแล้วแต่ตาบอดหรือตาดีถ้าตาปัญญาดีก็ไม่สึกแต่ถ้าตาปัญญามันบอดมันก็สึกเป็นธรรมดานะคะเอาละขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายมาร่วมฉลองพุทธชยันตีนะขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศโลกขออาราธนาอำนาจแห่งพระธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามพ้นจากทุกข์ขออาราธนาคุณแห่งพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขออาราธนาอนุภาพแห่งบุญกุศลที่พวกเราเคยบำเพ็ญมาจงได้มารวมพลังเป็นตบะเป็นเดชเดชะอำนาจเป็นปัจจัยหนุนส่งให้พวกเราเป็นผู้มีบุญมีโชคได้มีสุขภาพดีจิตใจเบิกบานผ่องใสมีสติปัญญาเฉียบแหลมได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามสมควรแก่สติปัญญาและเมื่อได้รับประโยชน์ความสุขจากพระพุทธเจ้าแล้วขอให้ช่วยกันประกาศเผยแผ่ชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
0: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

จแมส FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่สอนว่าท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจาสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วกลับมาพบกันใหม่ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-154

0: ร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: อีกครั้งท่ามกลางการจับตาสัญญาณความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำหลากระลอกใหม่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือน51จังหวัดและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง5วันนี้
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมมอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญอาทิเร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจะทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรโดยข้อสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปมาลิชโยรายงาน
1: จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายน